0: หรือโทร027407400
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เบื้องต้นไม่มีผู้ติดค้างในอาคารหวั่นโครงสร้างอาคารไม่ปลอดภัยคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
4: เมื่อเวลา 22:30 นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายหลังเข้าตรวจสอบความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายว่าอาคารดังกล่าวมีโครงสร้างเหล็กซึ่งเมื่อได้รับความร้อนสูงมีความเสี่ยงต่อการยุบตัวโดยขณะนี้หลังคาและโครงสร้างบางส่วนเริ่มซุดตัวลงเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ติดค้างภายในอาคารทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังระดมรถดับเพลิงจากหลายสถานีเข้าพื้นที่เพื่อควบคุมเพลิงไหม้ไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารและพื้นที่ข้างเคียงสันนิษฐานว่าต้นเพลิงมาจากร้านค้าบริเวณชั้น1ที่มีสินค้าสะสมอยู่เป็นจำนวนมากจึงกลายเป็นเชื้อเพลิงทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วการทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากมีผนังฟาซาดบดบังทำให้ต้องเน้นฉีดน้ำสกัดจากภายนอกเพื่อป้องกันไฟลุกลามไปยังตึกแถวข้างเคียงและยังไม่สามารถส่งกำลังเข้าด้านในได้จนกว่าจะประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างเสร็จสิ้นในการดับเพลิงนั้นระบบสปริงเกอร์ของอาคารทำงานได้ตามปกติแต่ไม่สามารถยับยั้งไฟได้ทั้งหมดประปาหัวแดนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็สามารถนำมาใช้สนับสนุนการดับเพลิงได้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงตึงกำลังฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเวลา 23:13 เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: ขณะที่ตลอดคืนมีรายงานว่าเพลิงยังคงปะทุมีการลุกลามไปอาคารข้างเคียงเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยควบคุมเพลิงตลอดทั้งคืนจนล่าสุดเมื่อเวลา 5:32 เพลิงจึงสงบและมีรายงานว่าอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในที่เกิดเหตุได้รับบาดเจ็บ3รายทำการปฐมพยาบาลก่อนนำส่งโรงพยาบาลด้านสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
5: นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ทีมดังแห่งซูเปอร์พรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศคว้าตัวเลียมดีแลปกองหน้าชาวอังกฤษของเชลซีมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์พ่วงโบนัสเพิ่มเติมอีก5ล้านปอนด์โดยอดีตกองหน้าอิสบิทาวัย23ปีย้ายออกจากทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์หลังอยู่กับทีมได้เพียง1ฤดูกาลนับตั้งแต่ย้ายมาจากทีมมาร์คขาวด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วสำหรับฤดูกาลแรกของดีแลปกับเชลซีเริ่มต้นได้ไม่ดีนักเมื่อมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนทำให้เจ้าตัวยิงได้เพียง2ประตูจาก41นัดในทุกรายการผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกม Friday Night Crystal Palace แพ้ Manchester City 1-4 ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปน Racing Santander ชนะ Elche 3-2 Alaves ชนะ Villarreal 1-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนัดเปิดฤดูกาล Bayern Munich แชมป์เก่าชนะ Stuttgart 5-1 ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสเบลเสมอ Paris Saint-Germain 2-2ผลการแข่งขันฟุตบอลกัลโช่เซเรียอาอิตาลีเอซิมิลานชนะเวเนเซีย 2-0 และผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสริโออาร์แพ้สปอร์ติ้งลิสบอน 0-4 สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนในทุกวันแล้วลงมือทำอย่างตั้งใจแม้ไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยคุณก็ได้ภูมิใจที่ได้ลงมือทำแล้วอย่างเต็มที่ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันเช้าวันนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคม2569ครับ
2: ครับจะเจอกันเช่นเคยนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงปลายเดือนครับ
1: ปรับปลายเดือนสิงหาคมก็ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนครับซึ่งในช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนนะครับว่ามีฝนตกอยู่ช่วงนี้นะครับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมไปจนถึงต้นเดือนกันยายนครับ
2: ครับเรื่องภัยธรรมชาติตอนนี้ก็มีการพูดถึงกันค่อนข้างเยอะนะครับทางของไทยแล้วก็ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมไปถึงประเทศอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นเนปาลที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้นะครับ
1: เป็นข่าวที่สะเทือนขวัญสะเทือนใจไปทั่วโลกนะครับเห็นภาพของน้ำที่ไหลบ่าลงมาแล้วก็พัดพาผู้คนบ้านเรือนยวดยานพาหนะเนี่ยนะครับเรียกว่าไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจกันเลยนะครับเรียกว่ามาเร็วเหลือเกินนะครับแล้วก็แรงด้วยเนี่ยนะครับเพราะว่ามาจากที่สูงใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับเป็นลักษณะของทานน้ำแข็งบนหิมาลัยเนี่ยนะฮะก็มีการเรียกว่ากำแพงน้ำแข็งเนี่ยมันก็ทลายลงมานะครับ
1: ครับนี่คือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้นะครับในทุกๆสถานที่ไปนะครับการเตรียมตัวการระวังป้องกันภัยอะไรต่างๆผมว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันนะครับก็คงจะได้มีแนวความคิดในการที่จะป้องกันนะครับโดยเฉพาะแนวความคิดในการที่จะให้ปลอดภัยจากอุทกภัยนี่นะฮะแนวคิดในการสร้างบ้านสร้างเรือนนะครับในกรณีที่เกิดมีน้ำท่วมฉับพลันขึ้นมานี่จะเอาตัวรอดได้อย่างไร
2: ครับที่สำคัญก็ต้องดูในเรื่องของภูมิประเทศที่ตั้งบ้านเรือนนะฮะ
1: ครับ
2: อันนี้สำคัญนะฮะ
1: ครับ
2: ก็ต้องมีการพิจารณารอบคอบกันให้มากขึ้นครับ
1: ครับก็ส่งกำลังใจนะฮะส่งกำลังใจไปถึงชาวเนปาลโดยเฉพาะที่อยู่โซนเรียกว่าเป็นโซนชายแดนใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับชายแดนเนปาลทิเบตนะครับ
1: ครับ
2: ครับก็ตรงจุดนั้นก็มีเขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะไปเยือนเยอะเพราะว่าเป็นทางขึ้นแห่งหนึ่งที่จะขึ้นฮิมาลัยนะครับ
1: อ๋อครับครับ
2: ตรงจุดนี้เป็นเส้นทางหนึ่งที่จะขึ้นไปได้นะครับมันน่าจะมีหลายเส้นทางพอสมควรแต่ว่าหนึ่งในเส้นทางที่นิยมก็ตรงนี้ด้วยนะครับ
1: ครับแหมคนยังไม่ได้ขึ้นเนี่ยน้ำลงมาซะก่อนเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่สะเทือนอกสะเทือนใจนะครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวกษัตริย์ฮาร์ลของนอร์เวย์ก็สวรรคตนะฮะจากที่ทรงครองสิริราชสมบัติมา35ปีนะครับสิริพระชนมพรรษานั้น89พรรษาเท่ากับในหลวงรัชกาลที่9ของประเทศไทยเลยนะครับ
2: ครับก็พระองค์ก็มีพระชนมายุยืนนานเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ครับเมื่อวานนี้นะครับที่กองบัญชาการกองทัพบกมีการจัดงานวันเปิดกองบัญชาการกองทัพบก

0: ถือว่ามีสิ่งมีศูนย์รวมใจที่นั่นก็คือมีพระบรมรูปพระบรมราชานุสาวรีย์ใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ข
1: ับ
0: องรัชกาลที่ห้าเนาะ
1: ใช่ครับองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านั่นเองนะครับสำหรับท่านที่ผ่านไปผ่านมาถนนราชดำเนินนอกนะครับก็คงจะเห็นกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเวทีราชดำเนินนะครับอยู่ใกล้ๆกับสะพานพระราม8นี่แหละนะครับแยกวิสุทธิกษัตริย์นี่เป็นด้านประตูหลังของกองบัญชาการกองทัพบกครับ
0: ครับก็ถือว่าสถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนภารกิจในทุกมิตินะครับรวมไปถึงการพิทักษ์รักษาชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยนะครับรวมไปถึงการช่วยเหลือประชาชนครับ
1: ใช่ครับเพราะมีกรมต่างๆที่อยู่ภายในนี้มากถึง14หน่วยงานด้วยกันนะครับซึ่งก็มีการจัดงานวันสถาปนาก่อนหน้านี้ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนะครับของกรมต่างๆนะครับซึ่งกองบัญชาการกองทัพบกนี้นะครับในการจัดงานเมื่อวานนี้นะครับก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับที่กองทัพบกได้กราบอรัตนาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ยังมีการมอบรางวัลให้แก่กำลังพลดีเด่นประจำปี2569ด้วยครับ
0: ครับนะก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญนะครับแล้วก็นักข่าวสายทหารนะก็อยู่ทางฝากด้านหน้าใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: นะก็ใครที่เป็นผู้สื่อข่าวสายทหารก็คงจะรู้จักสถานที่อย่างนี้เป็นอย่างดีครับ
1: ครับไปดูเรื่องของการเดี๋ยวนะฮะการเตรียมพระราชพิธีสำคัญปลายปีนี้สักหน่อยเป็นยังไงครับ
0: ดีเลยครับ
1: ครับเรื่องของการส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กับกรมศิลปากรนะครับโดยกรมสรรพาวุธทหารบกนะครับเพื่อให้กรมศิลปากรได้นำไปใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงปลายปีนี้ครับ
0: ครับ
1: นะครับซึ่งกรมสรรพาวุธทหารบกโดยมีพลโทณัฐพรขวัญแย้มนะครับเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกแล้วก็นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรนะครับร่วมลงนามในพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่นะฮะเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับจากนั้นก็ร่วมวางมาลัยข้อพระกรสักการะพระราชรถปืนใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยครับ
0: ครับตามที่คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและก็บูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและยานพระยานมาตรเนี่ยนะครับก็ได้มอบหมายให้กับกรมสรรพาวุธทหารบกรับผิดชอบใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: รับผิดชอบในส่วนของการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่3องค์ด้วยกันนะครับ
1: ครับก็มีองค์จริงองค์สำรองแล้วก็องค์เชื่อมนะครับซึ่งศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธของกรมสรรพาวุธทหารบกก็ได้ดำเนินการบูรณะมาตั้งแต่เดือนธันวาคมเมื่อปลายปีที่แล้วครับ2568นะครับรับผิดชอบในส่วนของโครงสร้างเหล็กแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีรังสีระบบคอมพิวเตอร์หรือว่า CRT เข้าตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อวัสดุอย่างละเอียดครับ
0: ครับแล้วก็มีการดำเนินการตามขั้นตอนของการบูรณะอย่างพิถีพิถันนะฮะตั้งแต่ขั้นตอนการถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อที่จะมีการกำจัดสนิมออกด้วยนะครับแล้วก็มีการทำสีเป็นระบบพิเศษครับ
1: ไปจนถึงขั้นตอนของการปรับปรุงระบบกลไกเพลาล้อแล้วก็ระบบห้ามล้อให้มีความมั่นคงปลอดภัยเพื่อให้ราชรถนี้เนี่ยนะครับมีความสง่างามแข็งแรงแล้วก็สมพระเกียรติสูงสุดพร้อมกับมีการทดสอบการลากจูงจริงผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานครับ
0: ครับซึ่งที่ผ่านมานะครับทางกรมสรรพาวุธทหารบกก็ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่มาตามลำดับนะครับจนแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ได้มีการทำพิธีส่งมอบให้กับกรมศิลปากรเพื่อดำเนินการทางด้านวิจิตรศิลป์ต่อไปครับ
1: สังเกตเห็นว่านะครับในขั้นตอนพิธีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีนั้นนะครับก็ต้องทำเป็นพิธีการนะครับแล้วก็มีการบันทึกมีการลงนามเป็นหลักฐานเอาไว้ด้วยนะ
0: ครับทุกอย่างก็มีขั้นมีตอนนะครับทำตามลำดับเพื่อความประณีตด้วยใช่ไหมครับพิธีพิธันนะฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับไปดูทางด้านของกองทัพต่างๆบ้างนะครับจะไปที่ก

0: ทัพภาคที่สองก่อนนะครับกองทัพ
1: คร
0: ภา
1: ั
0: ค
1: บ
0: ที่สองก็ในโซนจังหวัดนครพนมนะครับเมื่อวันก่อนนี้นะครับพลโทวีรยุทธรักษิณผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองนะท่านแม่ทัพภาคที่สองนี่แหละนะฮะ
1: ครับ
0: ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกําลังป้องกันชายแดนนะครับที่กองร้อยโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่2102บ้านนาเพียงหมู่ที่6ตำบลชัยบุรีอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับโดยมีหน้าส่วนราชการและก็หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่อำเภอท่าอุเทนนั้นให้การต้อนรับครับ
1: ครับท่านก็ไปรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองกำลังป้องกันชายแดนเพื่อที่จะรับทราบสถานการณ์ในพื้นที่แนวทางการปฏิบัติแล้วก็ผลการดำเนินงานของหน่วยในการดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดนนะครับ
0: ครับแล้วก็ยังเดินทางต่อไปยังจังหวัดหนองคายครับตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยกำลังป้องกันชายแดนกองกำลังสุรศักดิ์บุญตรีครับตรงนี้ท่านก็ไปเยี่ยมที่พื้นที่ของจังหวัดหนองคาย
1: ใช่ใช่ฮะเป็นของหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงนะฮะตรงนั้นนะครับ
0: นรขอเนี่ยนะฮะ
1: ใช่นรขอที่มีเพลงที่คุณไผ่พงศธรขับร้องนั่นแหละนะ
0: อ๋อครับไม่ใช่นปขใช่ไหม
1: นปขนั่นนปขนะ
0: ครับ
1: ใกล้กันเนาะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้นรขนะฮะ
0: ครับก็อยู่เขตหนองคายนะครับของหน่วยนี้นะครับดูแลอยู่ตรงนั้นที่ตำบลพานพร้าวอำเภอศรีเชียงใหม่นะครับโดยมีพลตรีมงคลหอทองนะครับผู้บัญชาการของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีพร้อมด้วยพลเรือตรีณรงค์เอ็มดีนะครับซึ่งท่านก็ดูแลอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับได้ให้การต้อนรับนะ
1: ครับแล้วก็มีการฟังบรรยายการสรุปสถานการณ์ในพื้นที่นะฮะแล้วก็ผลการทำงานที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมาของหน่วยในพื้นที่นะฮะก็ได้ยกระดับมาตรการในการทำงานแบบเชิงรุกแล้วก็เปิดยุทธการในพื้นที่เป้าหมายเพื่อป้องกันสกัดกั้นและก็ปราบปรามกลุ่มขบวนการลักลอบทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับ
0: ครับก็ถือว่าได้ตรวจดูแลเรื่องของยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับกองกำลังป้องกันชายแดนทุกจุดเนี่ยนะครับเรียกว่าสกัดกั้นมาโดยตลอดก็ยังคงมีเล็ดลอดมาอยู่เนืองๆนะครับก็ลองนึกภาพนะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีการสกัดกั้นไม่มีการป้องกันเลยเนี่ยจะเป็นยังไงนะ
1: ครับที่สำคัญเมื่อไปตรวจเยี่ยมแล้วนะสิ่งที่ผู้บังคับบัญชามอบให้ก็คือเรื่องของการบำรุงขวัญและก็ให้กำลังใจในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่นะครับ
0: ครับให้มีความอดทนมุ่งมั่นนะฮะทุ่มเททั้งกายและใจในการปฏิบัติหน้าที่ทำให้ดีนะครับเพราะว่าท่านเหล่านี้เนี่ยนะครับทำงานแทบไม่มีวันหยุดนะนะฮะอาจจะได้หยุดก็ตามวงรอบนะครับแต่ว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้หยุดนะครับก็ยังคงปฏิบัติงานอยู่ตลอดทั้ง7วันนะ
1: ครับก็ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนนะฮะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้อุ่นใจนะครับ
0: ครับก็ถือว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะจากพี่ๆที่ผ่านหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารในส่วนของกองทัพภาคที่2ก็ลงพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันพร้อมกับรองแม่ทัพภาคที่2
1: ครับ
0: ไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลในพื้นที่ของกองกำลังสุรนารีนะฮะซึ่งตรงนั้นก็มีท่านพลตรีณัฐศรีอินนะครับนะฮะ
1: ท่านเป็นรองแม่ทัพภาคที่2นะครับ
0: ใช่ครับก็ลงพื้นที่ให้กำลังใจมอบสิ่งของสนับสนุนแก่หน่วยทหารแล้วก็มอบสิ่งของให้กับประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนด้วยครับ
1: ครับทางคณะเนี่ยเห็นว่าเดินทางไปที่โรงเรียนบ้านไทยสันติสุขตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะครับ
0: ครับไปพบปะคณะครูแล้วก็นักเรียนนะครับพร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬาแล้วก็อุปกรณ์การเรียนให้นะครับซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากสโมสรวอลเลย์บอลจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อส่งเสริมการศึกษาแล้วก็พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ครับ
1: ครับโอ้เรื่องกีฬาเนี่ยก็ต้องส่งเสริมและสนับสนุนนะฮะ
0: ครับ
1: เป็นวอลเลย์บอลนะสโมสรวอลเลย์บอลของจังหวัดนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้วอลเลย์บอลของเราก็ไม่ธรรมดานะครับ
0: ครับวันก่อนนี้ก็เพิ่งชนะเกาหลีใต้ไป3-0เซตเนี่ยโอ้นะ
1: ใช่ครับเดี๋ยววันนี้นี่โอ้โหคุณสุธีน่าจะเป็นศึกหนักนะ
0: ครับ
1: เจอกับประเทศญี่ปุ่นนะ
0: อ๋อช่วงไหนไม่รู้ฮะ
1: เดี๋ยวลองเช็คเวลาอีกทีนะ
0: ครับ
1: แต่รู้ว่าวันนี้แหละวันเสาร์นี่แหละฮะ
0: ครับติดตามให้กำลังใจทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นศึกชิงแชมป์เอเชียนะครับคุณสุธีฮะ
0: ครับ
1: ถ้าหากว่าใครได้แชมป์เนี่ยก็จะได้โอกาสเขาเรียกว่าตีตั๋วไปแข่งโอลิมปิกเป็นตัวแทนของทีมของเอเชียเลยล่ะนะฮะ
0: ครับ
1: เราจะได้ตั๋วใบนี้ไม่ก็จะได้ตั๋วใบนี้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับกำลังใจของคนในชาติด้วยนะที่จะร่วมส่งกันไปเห็นว่ามีการถ่ายทอดทางโมโนแม็กช่อง29นะครับดูกันได้นะครับ
0: ต้องติดตามนะครับเพราะว่ากำลังใจมาดีนะครับความมาดีทีเดียวละหลังจากที่ได้พบกับนักตบเกาหลีใต้เมื่อวันก่อนนะฮะ
1: ครับ
0: ไปดูโซนกองทัพภาคที่4นะเป็นไงฮะในช่วงนี
1: ้ดีเลยครับ
0: ครับแม่ทัพภาคที่4ก็เป็นประธานในการประชุมแถลงแผนการรักษาความปลอดภัยให้แก่นายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีที่จะประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาครับนะฮะซึ่งก็ได้มีการเตรียมความพร้อมที่ห้องประชุมของกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่42ครับ
1: ครับซึ่งการประชุมครม.สัญจรนะฮะ31สิงหาใช่ไหมคุณสุธีฮะจนถึงวันที่1กันยายนนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: นะก็เป็นช่วงห้วงเวลาที่จะมาติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ด้วยนะครับติดตามสถานการณ์อะไรต่างๆเพราะนั้นก็ไม่เพียงแต่เฉพาะนายกรัฐมนตรีนะครับมีคณะรัฐมนตรีเดินทางไปด้วยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะฮะแล้วก็การประชุมนะฮะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในส่วนของหน่วยทหารในพื้นที่นะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการดูแลครับ
1: ครับก็ต้องดูแลเพื่อความปลอดภัยนะฮะก็ถ้าหากว่าคือถ้าเป็นการประชุมที่สำคัญแบบนี้แล้วก็ในพื้นที่อย่าง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะฐานก็ไม่ใช่ว่าจะฐานอย่างเดียวก็มีทุกฝ่ายครับคุณสุธีฮะ
0: ครับ
1: ทั้งฐานตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะเขาก็ดูแลเข้มอยู่แล้วนะครับ
0: เรียกว่าเป็นการทำงานแบบบูรณาการนะครับทำงานร่วมกันนะครับก็วัตถุประสงค์นะฮะก็คือเตรียมความพร้อมแล้วก็สร้างความเข้าใจร่วมกันนะครับในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยตลอดถึงการกำหนดแนวทางของการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างที่กล่าวไปนะครับเพื่อเกิดความเรียบร้อยเกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนะครับก็มีการประเมินสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มด้านความมั่นคงนะครับพร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันแล้วก็รักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเป็นการป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ
1: ครับเพื่อความไม่ประมาทนะฮะ
0: ครับ
1: ใช่ครับก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกๆส่วนนะครับที่ช่วยกันดูแลนะครับ
0: ครับแล้วก็ไปดูเรื่องของการติดอาวุธทางปัญญาต่อยอดอาชีพนะฮะให้แก่กำลังพลนะฮะเป็นการเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่กำลังพลนะครับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่151นะครับจับมือกับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสติวเข้มช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าครับนะฮะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่วันที่24มาแล้วจนถึงเมื่อวานนี้นะครับ
1: มีวัตถุประสงค์ที่เพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับกำลังพลนะครับ
0: ครับ
1: นะฮะก็ถือว่าเป็นการจับมือกันของกับกองทัพบกแล้วก็รวมไปถึงสถานศึกษานะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็จะอบรมให้น้องๆทหารนะครับได้มีรายได้เสริมนะครับซึ่งก็จัดกันที่แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตรของกรมทหารราบที่151นะครับค่ายกัลยาณวัฒนาจังหวัดนราธิวาสนะครับตลอด5วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้รับเกียรติบัตรด้วยนะฮะจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
1: อ๋อนะฮะคือจบหลักสูตรใช่มั้ยฮะก็ได้ใบด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นที่การันตีได้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะฮะว่ามีความรู้นะครับ
0: ใช่ครับก็เรียกว่าได้ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะครับ เจาะลึกตั้งแต่พื้นฐานระบบไฟฟ้าการตรวจหาสาเหตุขัดข้องไปจนถึงการซ่อมบำรุงแล้วก็ใช้เครื่องมือช่างอย่างถูกต้องและปลอดภัยเนี่ยนะฮะเป็นอาชีพติดตัวไปตลอดเลยนะครับ
1: ครับก็มีการคนที่แบบเขาเชี่ยวชาญในเรื่องของอาชีพในอนาคตนะเขาก็บอกว่าช่างไฟเนี่ยจะไม่ค่อยตกงานในอนาคตนะไม่ว่า AI จะมาแรงขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับ
0: ครับ
1: ก็มีความรู้ในเรื่องพวกนี้นะไม่ตกงานแน่นอนครับคุณตุ๊ดีฮะ
0: ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆนี่นะครับเมื่อยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ยังต้องอาศัยช่างไฟฟ้าอยู่นั่นเองนะครับเพราะนั้นก็ศึกษาไว้ฝึกไว้นะครับมันก็เป็นวิชาชีพแล้วก็เป็นโอกาสในการประกอบสัมมาชีพต่อไปได้ด้วยนะครับไปดูการฟื้นฟูหลังจากที่น้ำท่วมที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะครับก็มีพี่ๆทหารพราน32เข้าไปให้การช่วยเหลือนะครับในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
1: ครับตรงนั้นนี่มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับโดยกรมทหารพรานที่32นะฮะ
1: ครับ
0: ครับก็จัดชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน12ชุดปฏิบัติการนะครับดำเนินการฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากโดยเร่งดำเนินการล้างดินโคลนขนย้ายสิ่งของแล้วก็วัสดุที่ได้รับความเสียหายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านเฮียตำบลบ้านฝายเนี่ยมี2บ้านนะฮะบ้านเฮียบ้านฝายที่ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับ
1: ครับแล้วก็ได้ลงพื้นที่นำน้ำดื่มที่สะอาดสะอาดนะ30แพ็คด้วยกันแล้วก็มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยารักษาโรคอีกจำนวน150ชุดไปมอบให้กับประชาชนที่รับผลกระทบในพื้นที่
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่

0: 30เมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: ท่านสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุ

0: ำหรับปลายเดือนสิงหาคมเรายังอยู่ในช่วงฤดูฝนครับซึ่งในช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนนะครับว่ามีฝนตกอยู่ช่วงนี้นะครับในช่วงปลายเดือนสิงหาคมไปจนถึงต้นเดือนกันยายนครับ
1: ครับเรื่องภัยธรรมชาติตอนนี้ก็มีการพูดถึงกันค่อนข้างเยอะนะครับทั้งของไทยแล้วก็

0: ะเทือนขวัญสะเทือนใจไปทั่วโลกจริงครับเห็นภาพของน้ำที่ไหลบ่าก็พัดพาผู้คนบ้านเรือนหยวดหยาดพาหนักครับเรียกว่าไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจกันเลยนะครับเรียกว่ามาเร็วเหลือเกินนะครับแล้วก็แรงด้วยนะครับเพราะว่ามาจากที่สูงใช่ไหม
1: ใช่ครับครับลักษณะของทางน้ำแข็งบนหิมาลัยเนี่ยนะฮะก็มีการเรียกว่ากำแพงน้ำแข็งมันก็ทลายลงมานะครับ
0: ครับนี่คือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้นะครับในทุกๆสถานที่ไปนะครับการเตรียมตัวการระวังป้องกันภัยอะไรต่างๆผมว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันนะครับก็คงจะได้มีแนวความคิดในการที่จะป้องกันนะครับโดยเฉพาะแนวความคิดในการที่จะให้ปลอดภัยจากอุทกภัยนี่นะฮะแนวคิดในการสร้างบ้านสร้างเรือนนะครับ

ทัพบกมีการจัดงานวันเปิดกองประชาการกองทัพบกครบ40ปีครับก็ถือว่ามีอายุพอสมควรนะ40ปีครับครับก็นับมาตั้งแต่ปี2529นะครับซึ่งแต่เดิมนั้นก็เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับแล้วก็เมื่อโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ย้ายไปอยู่ที่เขาชะโงกจังหวัดนครนายกนะครับก็ทำให้ณสถานที่ซึ่งเป็นโรงเรียนเดิมนี่นะครับมาเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการ

0: จที่นั่นก็คือมีพระบรมรูปพระบรมราชานุสาวรีย์ใช
1: ่ไหมครับ
0: ที่ห้า
1: ใช่ครับ
0: ของพระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครับท่านที่ผ่านไปผ่านมาถนนราชดำเนินนอกนะครับก็คงจะเห็นกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเวทีราชดำเนินนะครับอยู่ใกล้ๆกับสะพานพระราม8ครับแยกวิสุทธิกษัตริย์เป็นด้านประตูหลังของกองบัญชาการกองทัพบกครับ
1: ครับก็ถือว่าสถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนภารกิจในทุกมิตินะครับรวมไปถึงการพิทักษ์รักษาทรัพย์ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยนะครับรวมไปถึงการช่วยเหลือประชาชนครับ
0: ใช่ครับเพราะมีกรมต่างๆที่อยู่ภายในนี้มากถึง14หน่วยงานด้วยกันนะครับซึ่งก็มีการจัดงานวันสถาปนาก่อนหน้านี้ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนะครับของกรมต่างๆนะครับซึ่งกองบัญชาการกองทัพบกนี้นะครับในการจัดงานเมื่อวานนี้นะครับก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับที่กองทัพบกได้กราบรัตนาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ยังมีการมอบรางวัลให้แก่กำลังพลดีเด่นประจำปี2569ด้วยคร
1: ับก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญนะครับแล้วก็นักข่าวสายทหารก็อยู่ทางฝั่งด้านหน้าใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ก็ใครที่เป็นผู้สื่อข่าวสายทหารก็คงจะรู้จักสถานที่นี้เป็นอย่างดีครับ

0: เลยครับกับเรื่องของการส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กับกรมศิลปากรนะครับโดยกรมสรรพวุฒิทหารบกนะครับเพื่อให้กรมศิลปากรได้นำไปใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงปลายปีนี้ครับนะครับซึ่งกรมสรรพวุฒิทหารบกโดยมีพลโทณัฐพลขวัญแย้มนะครับเจ้ากรมสรรพวุฒิทหารบกแล้วก็นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรนะครับร่วมลงนามในพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระพีหลวงครับจากนั้นก็ร่วมวางมาลัยครอบพระกรสักการะพระราชรถปืนใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยครับ
1: ครับตามที่คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรแล้วก็บูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและยานพระยานมาตรเนี่ยนะครับก็ได้มอบหมายให้กับคนกรมสรรพาวุธานบกรับผิดชอบใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: รับผิดชอบในส่วนของการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่3องค์ด้วยกันคร
0: ับก็มีองค์จริงองค์สำรองแล้วก็องค์เชื่อมนะครับซึ่งศูนย์ซ่อมแซ

0: ในส่วนของโครงสร้างเหล็กแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีรังสีระบบคอมพิวเตอร์หรือว่า CRT เข้าตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อวัสดุอย่างละเอียดครับก็มีการดำเนินการตามขั้นตอนของการบูรณะอย่างพิถีพิถันตั้งแต่ขั้นตอนการถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อที่จะมีการกำจัดสนิมออกด้วยนะครับแล้วก็มีการทำสีเป็นระบบพิเศษครับไปจนถึงขั้นตอนของการปรับปรุงระบบกลไกเป่าล้อแล้วก็ระบบห้ามล้อให้มีความมั่นคงปลอดภัยเพื่อให้ราชรถนี้นะครับมีความสง่างามแข็งแรงแล้วก็สมพระเกียรติสูงสุดพร้อมกับมีการทดสอบการลากจูงจริงผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานครับ
1: ซึ่งที่ผ่านมานะครับทางกรม

0: ฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: สังเกตเห็นว่านะครับในขั้นตอนพิธีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีนั้นนะครับก็ต้องทำเป็น
2: เมื่อไหร่ให้จำไว้ย่าหม่อมตราชื่อเอง
1: บันทึกการลงนามเป็นไทยหลักฐานเอาไว้ด้วย
2: เสน่ห์พังพ
1: ร
2: ตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจ
1: มีตอน
2: มีจำหน่ายทั่วประเทศ
1: ลำดับเพื่อความประณีตด้วย
2: ทาง Facebook ชื่อเองบอกเลยมาจากคนลูกทุ่ง
1: ไปดูทางด้านของกองทัพ
2: บาททุกชิ้น
1: นะครับจะไปที่กองทัพภาคที่2ก่อนนะครับกองทัพภาค2ก็ในโซนจังหวัดนครพนมนะครับเมื่อวันก่อนนี้นะครับพลโทวีรยุทธรักศิลป์ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2นะท่านแม่ทัพภาคที่2นี่แหละนะฮะกราบไปเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดนนะครับที่กองร้อยโดยเฉพาะกิ่งลนทหารผ่านที่2102บ้านนาเพียงที่6ตำบลชัยบุรีอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับโดยมีหน้าส่วนราชการและก็หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่อำเภอท่าอุเทนให้การต้อนรับครับท่านก็ไปรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานสำคัญของกองกำลังป้องกันชายแดนเพื่อที่จะรับทราบสถานการณ์ในพื้นที่แนวทางการปฏิบัติและผลการดำเนินงานของหน่วยในการดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดนครับแล้วก็ยังเดินทางต่อไปยังจังหวัดหนองคายครับโดยเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยกำลังป้องกันชายแดนกองกำลังสุรศักดิ์บุตรีครับวันนี้ท่านก็ไปเยี่ยมที่พื้นที่ของจังหวัดหนองคายใช่ใช่ครับเป็นของหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำดับหมู่นรกขอเนี่ยใช่นรกขอที่มีเพลงที่คุณไผ่สุนทรทำร้องนะอ๋อครับไม่ใช่นรกขอใช่ไหม

0: แล้วก็เปิดกิจการในพื้นที่เป้าหมายเพื่อป้องกันสกัดกั้นและก็ปราบปรามกลุ่มกบฏการลักลอบทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายครับ
1: ก็ถือว่าได้ตรวจดูแลเรื่องของยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับกองกำลังป้องกันชายแดนทุกจุดนี่นะครับหรือว่าสกัดกั้นมาโดยตลอดก็ยังคงเล็ดรอดมาอยู่ในเมืองก็ลองนึกภาพนะถ้าเกิดว่าไม่มีการสกัดกั้นไม่มีการป้องกันเลยเป็นกราบที่สำคัญ

0: งมั่นทุกอย่างทางกายและใจในการปฏิบัติหน้าที่ทำให้ดีนะครับเพราะว่าท่านเหล่านี้เนี่ยนะครับทำงานถ้าไม่มีวันหยุดนะฮะจะได้หยุดก็ตามวงรอบนะครับแต่ว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้หยุดนะครับก็ยังคงปฏิบัติงานอยู่ตลอดทั้ง7วันนะ
1: ครับก็ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนนะฮะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้อุ่นใจนะครับ
0: ครับก็ถือว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะจากพี่ผ่านหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารในส่วนของกองทัพภาคที่2ก็ลงพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันพร้อมกับรองแม่ทัพภาคที่2กราบไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลในพื้นที่ของกองกำลังสุรนารีนะซึ่งตัวนั้นก็มีท่านพลตรีนัทศรีอินนะครับ
1: นะครับท่านเป็นรองแม่ทัพภาคที่2
0: ครับใช่ครับก็ลงพื้นที่ให้กำลังใจมอบสิ่งของสนับสนุนแก่หน่วยทหารแล้วก็มอบสิ่งของให้กับประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนด้วยครับ

0: พบปะคณะครูแล้วก็นักเรียนนะครับพร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬาแล้วก็อุปกรณ์การเรียนให้นะครับซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากสโมสรวอลเลย์บอลจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อส่งเสริมการศึกษาแล้วก็พัฒนาทักษะด้านกีฬาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ครับ
1: ครับผมเรื่องกีฬาเนี่ยก็ต้อง

0: ่อนนี่ก็เพิ่งชนะเกาหลีใต้ไป 3-0 เซตนี่โอ้
1: ใช่ครับวันนี้เนี่ยดีน่าจะเป็นสนาม นะครับเจอกับประเทศญี่ปุ่นนะ
0: ช่วงไหนไม่รู้ครับ
1: เดี๋ยวเช็คไปทีนะ
0: ครับ
1: แต่ดูว่าวันนี้แหละวันเสาร์นี่แหละ
0: ติดตามให้กำลังใจทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นศึกแชมป์เอเชียนะครับคุณพี่ฮะ
0: ครับ
1: ถ้าหากว่าใครได้แชมป์เนี่ยก็จะได้โอกาสเขาเรียกว่าตีตัวไปแข่งโอลิมปิกเป็นตัวแทนของทีมของเอเชียเลยล่ะ
0: ครับ
1: เราจะได้ตัวใบนี้ไหมก็จะได้ตัวใบนี้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับกำลังใจของคนในชาติด้วยนะที่จะร่วมส่งไปว่ามีการถ่ายทอดทางโมโนแมกช่อง29นะครับดูกันได้นะครับ
0: ต้องติดตามนะครับเพราะว่ากำลังใจมาดีนะครับความมาดีทีเดียวละหลังจากที่ได้พบกับนักตบเกาหลีใต้เมื่อวันก่อนนะ
1: ครับ
0: ไปดูโซนกองทัพภาคที่4นะเป็นไงฮะในช่วงนี
1: ้นี่เลยครับ
0: ครับแม่ทัพภาคที่4ก็เป็นประธานในการประชุมแถลงแผนการรักษาความปลอดภัยให้แก่นายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีที่จะประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาครับซึ่งก็ได้มีการเตรียมความพร้อมที่ห้องประชุมของกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่42ครับ
1: ซึ่งการประชุมครม.สัญจรฮะ31สิงหาคมถึง5จนถึงวันที่1กันยายน
0: ใช่ครับครับนะก็เป็นช่วงของเวลาที่จะมาติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ด้วยนะครับติดตามสถานการณ์อะไรต่างๆนั้นก็ไม่เพียงแต่เฉพาะนายกรัฐมนตรีนะครับมีคณะรัฐมนตรีเดินทางไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะฮะแล้วก็การประชุมนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในส่วนของหน่วยทหารในพื้นที่นะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการดูแลครับ
1: ครับก็ต้องดูแลเพื่อความปลอดภัยนะฮะก็ถ้าหากว่าคือถ้าเป็นการประชุมที่สำคัญแบบนี้แล้วก็ในพื้นที่อย่างสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะทหารก็ไม่ใช่ว่าจะทหารอย่างเดียวก็มีทุกฝ่ายครับคุณตุ๊กตีฮะ
0: ครับ
1: ทั้งฐานตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะเขาก็ดูแลเข้มอยู่แล้วนะครับ
0: เรียกว่าเป็นการทำงานแบบบูรณาการครับทำงานร่วมกันก็วัตถุประสงค์นะฮะก็คือเตรียมความพร้อมแล้วก็สร้างความเข้าใจร่วมกันนะครับในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยตลอดถึงการกำหนดแนวทางของการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างที่กล่าวไปนะครับเพื่อเกิดความเรียบร้อยเกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนะครับก็มีการประเมินสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มด้านความมั่นคงนะครับพร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันแล้วก็รักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเป็นการป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
1: ครับเพื่อความไม่ประมาทนะฮะ
0: ครับ
1: ใช่ครับก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกๆส่วนนะครับที่ช่วยกันดูแลนะครับ
0: ครับแล้วก็ไปดูเรื่องของการติดอาวุธทางปัญญาต่อยอดอาชีพนะฮะให้แก่กำลังพลนะ
1: ครับ
0: โครงการเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่กำลังพลนะครับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่151นะครับจับมือกับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสติวเข้มช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าครับนะฮะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่วันที่24มาแล้วจนถึงเมื่อวานนี้นะครับ
1: มีวัตถุประสงค์ที่เพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับกำลังพลนะครับ
0: ครับ
1: นะก็ถือว่าเป็นการจับมือกันของกับกองทัพบกแล้วก็รวมไปถึงสถานศึกษานะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็จะอบรมให้น้องๆทหารนะครับได้มีรายได้เสริมครับซึ่งก็จัดกันที่แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตรของกรมทหารราบที่151นะครับค่ายกัลยาณวัฒนาจังหวัดนราธิวาสนะครับตลอด5วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้รับเกียรติบัตรด้วยนะฮะจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
1: คือจบหลักสูตรใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ได้ใบด้วยนะ
0: ครับ
1: ถึงว่าเป็นที่การันตีได้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะว่ามีความรู้นะครับ
0: ใช่ครับก็เรียกว่าได้ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะครับ เจาะลึกตั้งแต่พื้นฐานระบบไฟฟ้าการตรวจหาสาเหตุขัดข้องไปจนถึงการซ่อมบำรุงแล้วก็ใช้เครื่องมือช่างอย่างถูกต้องและปลอดภัยเนี่ยนะฮะเป็นอาชีพติดตัวไปตลอดเลยนะครับ
1: ครับก็มีการคนที่แบบเขาเชี่ยวชาญในเรื่องของอาชีพในอนาคตนะเขาก็บอกว่าช่างไฟนี่จะไม่ค่อยตกงานในอนาคตนะ
0: ครับ
1: ไม่ว่า AI จะมาแรงขนาดไหนก็แล้วแต่ครับ
0: ครับ
1: ก็ความรู้ในเรื่องพวกนี้นะไม่ตกงานแน่นอนครับคุณดีฮะ
0: ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆนี่นะครับเมื่อยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ยังต้องอาศัยช่างไฟฟ้าอยู่นั่นเองนะครับเพราะนั้นก็ศึกษาไว้ฝึกไว้นะครับมันก็เป็นวิชาชีพแล้วก็เป็นโอกาสในการประกอบสัมมาชีพต่อไปได้ด้วยนะครับไปดูการฟื้นฟูหลังจากที่น้ำท่วมที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะครับก็มีพี่ทหารพราน32เข้าไปให้การช่วยเหลือนะครับในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
1: ตรงนั้นนี่มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่318ใช่ไหม
0: ใช่ครับโดยกรมการพรางที่32นะครับก็จัดชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็กำลังพลจิตอาสาก็

0: จากศึกชิงแชมป์เอเชียเนี่ยนะ2026เราเจอกับญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่ค่อยชนะนะแต่แบบนี้เราขอเถอะ
1: ครับ
0: ก็ต้องขอนะ
2: ให้เลยฮะให้เลย
0: ญี่ปุ่นเขาไม่ให้ง่ายๆนะ
2: ที่ญี่ปุ่นเขาให้ง่ายฮะเขาก็เจอหน้ากันก็ให้แหละ
0: ให้เลยนะเขาต้องวัดฝีมือกันหน่อยนะครับวอลเลย์บอลนี่เป็นกีฬาที่เวลาแข่งเนี่ยไม่มีใ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธนินบุญประเสริฐครับมีประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: 3 2 1ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1อย่างละสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
4: เร่งรีบต้องมี
5: เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิ
5: และอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
5: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
5: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสุก
5: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
4: อมแล้วชื่นใจ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟันเยอะ

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายประเด็นสำคัญติดตามในประเด็นร้อนรอบสัปดาห์กับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: กกต.นัดประชุมลงมติพิจารณาสำนวนเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.หรือคดีหัวสว.14กันยายนนี้ผลิตเตือนกกต.อย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงติดคุกให้ส่งฟ้อง229รายชื่อที่เชื่อมโยงหัวสว.ส่งศาลขณะที่สว.สำรองยื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหยุดฟ้องปิดปากพลเมืองดีปล่อยสำนวนคดีหัวเลือกสว.จับนายกเฮงคนดังศรีสะเกษเรียกรับเงินอ้างมีโควต้าช่วยให้สอบผ่านเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้มีผู้หลงเชื่อหลายรายยอมจ่ายเงินถึง 650,000 บาทแต่สุดท้ายสอบไม่ผ่านครม.ไฟเขียวโยกย้ายปิยะปิจนำพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ไปเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแทนนายธีรุตสุภวิบูลผลที่ย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงและที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบพลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกนั่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่แทนนายฉัตรชัยบางชวดที่ย้ายไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าขอรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ปมถูกกล่าวหาเจ้าหน้าที่ยิงจากคอพร้อมปัดข่าวจากสถานการณ์ยิง M16 ใส่ผู้บาดเจ็บด้านรมน.แนะนายกตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระที่คลายปมหลังข้อมูลขัดแย้งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการนิรเทศฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้วให้นิรเทศคนต่างด้าวที่มีพฤติกรรมหรือพฤติการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนวนากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอบคุณมาเนตไมโครโฟนไม่ใช่สารพูดซ้ำไม่ทำให้ดินแดนเป็นของใครย้ำเขตแดนต้องใช้หลักฐานและโต๊ะการเจรจาสภาไฟเขียวพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนายกรัฐมนตรีขอบคุณพร้อมให้คำมั่นกู้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่เอื้อประโยชน์ใครและก่อติดการใช้จ่ายใกล้ชิดศาลสั่งจำคุก3ปีหมอเหรียญทองรอลงอาญา2ปีปรับ 300,000 โพสต์กล่าวหาร้านบะหมี่ดังปาดาไม่มาพบตำรวจในการออกหมายเรียกรอบ2คดีร่วมกันบุกรุกปิดทางเข้าออกวัดป่าอดุลยารามรอบหน้าถ้ายังไม่มาเตรียมโดนหมายจับกระทรวงคมนาคมปิดตำนานถนน7ชั่วโคตรเปิดทดลองมอเตอร์เวย์ M82 ฟรียกระดับการคมนาคมเชื่อมต่อการเดินทางสู่ภาคใต้ได้สะดวกยิ่งขึ้นเยียวยาน้ำท่วมไม่ต้องถ่ายเอกสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานทุกจังหวัดลดขั้นตอนลดภาระผู้ประสบภัยตามนโยบายนายกรัฐมนตรีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือนภัยนักสูบบุหรี่ไฟฟ้าหลังตรวจพบของกลางน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอร์ตมีการลักลอบผสมทั้งเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์และเอโทมิเดตอันตรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้พัทยาพร้อมรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนเยือนประเทศไทยสัปดาห์หน้าภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจในตะวันออกกลางคาดช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เนเน่รอยัลเยาวชนสาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีระดับโลกอเมริกาก็ท็อตทาเลนต์2026ร้องและเล่นกีตาร์ในเพลง Back Home Sun จนได้รับโกลเด้นบัสเซอร์จากเมลบีส่งผลให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทันทียศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: อัปเดตข่าว6โมงเช้าถึง4ทุ่มกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา9นาฬิกาอิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพบกันเช้านี้นะคะพี่ยุ้ยมลินีน้อยสะอาดดำเนินรายการค่ะพี่เทพเพลเทพพงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้นะคะเช้านี้เราเปิดเพลงที่ดีแล้วก็มีความหมายให้ฟังกันแต่เช้าเลยค่ะของหวานจากก้อนดินนะคะก็มาเริ่มกันที่ข่าวจากทางกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เมื่อ2-3 วันนี้มาก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมในด้านของการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงค่ะโดยจะให้ทางกรมโยธาธิการแล้วก็ผังเมืองเนี่ยได้มีการดำเนินการการก่อสร้างมีการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดในพื้นที่อำเภอของแต่ละจังหวัดในพื้นที่ปริมณฑลด้วยนะคะทุกอำเภอทั่วประเทศด้วยแล้วก็ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็มีการดำเนินการก่อสร้างในด้านของซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่ส่วนกลางของกรุงเทพมหานครทั้งหมดค่ะโดยก็ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ในอำเภอถือว่าเป็นแกนหลักแกนนำในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ด้วยมีการซักซ้อมแผนการดำเนินการในทุกมิติต่างๆแล้วก็มีการวางระบบในด้านของการบริหารจัดการพื้นที่ในทุกมิติอย่างประณีตด้วยนะคะรวมทั้งในด้านของการจัดเตรียมสถานที่รักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบการจราจรด้วยระบบในด้านของการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขตลอดจนมีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะต้องมีการเดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มาร่วมพิธีอย่าง

ธีงานทางศาสนาพิธีด้วยแล้วก็งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ได้รับภาพกรุณาธิคุณตรงนี้นะคะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ค่ะที่ทรงเป็นองค์ปรึกษาในด้านของการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพครั้งนี้ด้วยนะคะโดยที่ประชุมก็มีมติแล้วก็แนวทางในด้านของการจัดเตรียมงานไม่ว่าจะเป็นในด้านของการจัดสร้างพระเมรุแล้วก็สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุตรงนี้รวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระราชยานเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนค่ะการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานนะคะการจัดการแสดงมหรสพด้วยการจัดนิทรรศการรวมถึงในด้านของการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นเรียกว่าเป็นคณะกรรมการในด้านของการจัดประชุมงานในครั้งนี้ว่าอยากจะทำอย่างไรให้ออกมาอย่างสวยงามและก็สมพระเกียรติด้วยนะคะแล้วก็ในกองบัญชาการกองทัพบกนะคะก็วันศุกร์ที่18เดือนหน้าค่ะกันยายนในช่วงของเวลา 8:15 นภายในกองบัญชาการกองทัพบกก็มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะก็ประชาชนแล้วก็ครอบครัวนะคะของกำลังพลของทางกองทัพบกก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมกันได้ก็ตั้งแต่ช่วงของเวลา 8:15 นเป็นต้นไปค่ะและมีพิธีสวดพระพุทธมนต์นะคะก็ภายในกองบัญชาการกองทัพบกเช่นกันก็มีกำลังพลของทางกองทัพบกก็ร่วมกันในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็เชิญชวนค่ะตักบาตรกันด้วยนะคะในช่วงของเช้าวันศุกร์ที่18กันยายนค่ะทีนี้ก็มาต่อกันที่เรื่องของสำหรับการช่วยเหลือนะคะของทางรัฐบาลตรงนี้นะคะก็เรียกว่าประชาชนที่มีในด้านของเรียกว่าสุขภาพตรงนี้ค่ะซึ่งทางรัฐบาลบอกว่าก็มีในด้านของการรักษายามะเร็งพระราชทานนะคะกระจายให้โรงพยาบาลแล้วค่ะ 2,880 กล่องด้วยการผู้ที่ป่วยนะคะในด้านของสิทธิ์บัตรทองตรงนี้ก็จะได้รับยาเขาบอกว่าได้รับกันไปแล้วนะคะก็ประมาณ215รายด้วยกันก็คาดว่าจะมีการกระจายให้ครบ 23,000 กล่องภายในช่วงของเดือนตุลาคมก็อีกประมาณสัก2เดือนตรงนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยด้วยนะคะว่าคือการกระจายยามะเร็งแบบมุ่งเป้าพระราชทานตรงนี้ซึ่งทางรัฐบาลบอกว่านะคะก็มีสถาบันโดยรวมตรงนี้ก็มีของทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือไม่ก็สปสช.ตรงนี้เป็นการทยอยในด้านของการจัดส่งยาให้กับโรงพยาบาลมะเร็งของทางลพบุรีนะคะโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะสถาบันมะเร็งแห่งชาติแล้วก็โรงพยาบาลราชวิถีแล้วนะคะ 2,880 กล่องด้วยกันแล้วก็มีผู้ป่วยที่ได้รับไปแล้วอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่า215รายด้วยกันจากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดก็มีประมาณ 4,420 รายค่ะแล้วก็มีการเตรียมนะคะในด้านของการส่งมอบเพิ่มอีก3งวดก็ให้กับทางโรงพยาบาลต่างๆให้ครบ 23,000 กล่องตรงนี้ภายในเดือนของตุลาคมเรียกว่าเป็นการเพิ่มโอกาสผู้ป่วยมะเร็งสิทธิบัตรทองให้เข้าถึงยารักษามะเร็งที่มีประสิทธิภาพด้วยซึ่งยาตรงนี้บอกนะคะว่ายารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าเนี่ยชนิดรับประทานคือมีตัวยาสำคัญก็บอกว่าอิมาทินิปเขาบอกว่าใช้รักษาโรคมะเร็งชนิดเม็ดเลือดขาวเขาบอกว่าชนิดแบบเรื้อรังที่เป็นแบบไมลีออยตรงนี้นะคะแล้วก็ยังมีในด้านของเนื้องอกในระบบทางเดินอาหารด้วยค่ะซึ่งก็เป็นมะเร็งที่เขาเรียกว่าเกิดจากเซลล์ชั้นในของกล้ามเนื้อของทางเดินอาหารคือยาดังกล่าวที่ได้รับพระราชทานตรงนี้นะคะก็จากศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีนะคะผ่านทางสปสช.ตรงนี้ก็จำนวนถึง 690,000 เม็ดด้วยกันก็จะมีจำนวน 23,000 กล่องก็เรียกว่านำไปกระจายให้กับโรงพยาบาลต่างๆเป็นการสนับสนุนผู้ป่วยทั่วประเทศให้เข้าถึงในด้านของการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

ภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยค่ะแล้วก็เป็นการชะลอภาระค่าใช้จ่ายในด้านของการรักษาของพยาบาลตรงนี้รวมถึงผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะคือในปีงบประมาณ 2,570 เนี่ยทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็สามารถที่จะผลิตยาตรงนี้ได้นะคะเขาบอกขนาด100แล้วก็400มิลลิกรัมซึ่งก็สามารถที่จะช่วยแพทย์ตรงนี้สามารถที่จะเลือกขนาดของยาได้เหมาะสมแล้วก็มีการเขาบอกว่าแผนการรักษาของผู้ป่วยเนี่ยแต่ละรายเพิ่มความสะดวกในการรับประทานยาแล้วก็เสริมส่งเสริมให้กับผู้ที่ป่วยเนี่ยสามารถที่จะได้รับยาตรงนี้อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะก็บอกว่าก็สามารถที่จะรับได้แล้วก็เป็นยาที่มีประสิทธิภาพตรงนี้นะคะคือการกระจายยาพระราชทานในครั้งนี้เป็นกลไกสำคัญในด้านของเพิ่มโอกาสการเข้าถึงในด้านของการรักษาแล้วก็ลดภาระในด้านของค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวด้วยตลอดจนมีการส่งเสริมเขาเรียกว่าเป็นความมั่นคงในด้านของยาเป็นระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ก็เรียกว่านับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาสุดมิได้ของผู้ป่วยแล้วก็ของประเทศไทยด้วยที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้กับผู้ที่ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยโดยเฉพาะนะคะผู้ที่ใช้เป็นสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือไม่ก็บัตรทอง30บาทให้เข้าถึงยาอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทั่วถึงด้วยต่อเนื่องโดยไม่ต้องกังวลว่าในด้านของเพราะว่าอาจจะมีในด้านของภาระค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลแล้วก็ครัวเรือนด้วยเพราะว่าบางคนอาจจะมาจากต่างจังหวัดนะคะก็เดินทางตรงนี้ก็อาจจะเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วยก็จะต้องลองดูนะคะว่าจะมีตรงไหนบ้างแล้วก็สามารถที่จะรับได้ตรงนี้ด้วยนะคะก็หรือว่าเรื่องสุขภาพเราก็จะต้องดูแลให้ความร่วมมือกันตรงนี้นะคะทีนี้มาต่อกันที่เรื่องของเขาเรียกว่าก็เป็นข่าวๆในด้านของฟ้าฝนกันสักนิดนึงนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณเอกนิติทัศน์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็คือในฐานะท่านเป็นประธานกรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งในภาคกลางนะคะบอกว่าในช่วงของเดือนหน้าก็คือเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมทางภาคเหนือเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณฝนที่สูงอาจจะส่งผลให้มีมวลน้ำเนี่ยสมทบทางภาคกลางจำนวนมากแล้วอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อสถานการณ์น้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งก็ตรงนี้นะคะบอกว่าโดยทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันเขาเรียกว่าในด้านของน้ำตรงนี้นะคะกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของปภ.ก็มีการติดตามแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์ภัยล่วงหน้ามีการบูรณาการเขาเรียกว่าขององค์การใช้ข้อมูลของเจสดาตรงนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลผ่านในด้านของการถ่ายดาวเทียมปริมาณของน้ำตรงนี้ปริมาณของฝนด้วยแล้วก็มีการประเมินนะคะว่าปริมาณน้ำเนี่ยไหลผ่านแม่น้ำหลักๆนี่เป็นอย่างไรแล้วก็คาดการว่าปริมาณน้ำฝนหรือไม่ก็มวลน้ำล่วงหน้าจะไหลลงสู่ภาคกลางก็จะได้มีการแจ้งเตือนให้กับทางจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำของทางภาคกลางเนี่ยมีการเตรียมตัวอย่างทันท่วงทีด้วยนอกจากนี้ทางกรมชลประทานนะคะรวมถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็มีการวางแผนในด้านของการจัดการน้ำนะคะในเขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ำด้วยคลองชลประทานตัดยอดน้ำหรือไม่ก็มีการผันเข้าแก้มลิงโดยไม่ให้มีผลกระทบกับเกษตรกรที่เขาเรียกว่ากำลังจะเก็บเกี่ยวตรงนี้นะคะรวมถึงมีการเตรียมในด้านของเครื่องจักรนะคะกำลังพลแล้วก็ระบบของการจราจรทีมแพทย์ฉุกเฉินรวมถึงยาเวชภัณฑ์โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางตรงนี้ด้วยนะคะแล้วยังมีการเตรียมความพร้อมในด้านของระบบการแจ้งเตือนภัยหอกระจายข่าววิทยุชุมชนสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงระดมในด้านของกำลังพลเนี่ยฝ่ายปกครองนะคะอาสารักษาดินแดงหรือไม่ก็มีการเตรียมความพร้อมของอพปร.ตรงนี้จัดในด้านของเครื่องจักรสาธารณะจุดเสี่ยงในด้านของน้ำท่วมซ้ำซากตรงนี้จุดตรวจผนังกั้นน้ำวางแผนเส้นทางการอพยพหรือไม่ก็ยานพาหนะมีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยโรงครัวสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการทำกิจกรรมตรงนี้นะคะในด้านของท่าน้ำท่วมอะไรแบบนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมความสะอาดแล้วก็สะดวกแล้วก็ปลอดภัยด้วยตลอดจนมีการสำรองในด้านของถุงยางชีพนะคะยาแล้วก็น้ำดื่มให้เพียงพอหากว่ามันเกิดภัยพิบัติจริงๆก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ตรงนี้ได้ค่ะส่วนทางด้านของ
คุณสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมบอกว่าก็ห่วงใยในด้านของพี่น้องประชาชนเหมือนกันในพื้นที่สูงเสี่ยงภัยในเขตเขาเรียกว่าทางภาคเหนือก็มีความเสี่ยงอาจจะเกิดอย่างที่บอกไปว่าน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะก็ในช่วงของสิงหาคมถึงเดือนกันยายนนะคะบอกว่าทางภาคเหนือนะคะจังหวัดน่านก็เมื่อสัปดาห์2สัปดาห์มานี่ก็ถือว่าโดนเยอะเหมือนกันแล้วก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันนะคะทางแพร่อุตรดิตถ์เชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนตากส่วนทางภาคกลางก็ใกล้กับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็ทางจังหวัดกาญจนบุรีส่วนทางภาคตะวันออกค่ะทางจังหวัดตราดก็มีการประเมินนะคะชี้เป้าในด้านของเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงมีการเตรียมความพร้อมในด้านของการรองรับสถานการณ์ตรงนี้ด้วยรวมถึงประสานกับเครือข่ายมีการเฝ้าระวังเตือนภัยจากธรณีภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยตรงนี้ด้วยแล้วก็ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงมีการเฝ้าติดตามนะคะข้อมูลสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณน้ำฝนโดยทั่วถึงด้วยนะคะเขาบอกว่าถ้าฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรตลอด24ชั่วโมงนะคะมันสังเกตสิ่งบอกเหตุตรงนี้ว่าสีน้ำเนี่ยมันขุ่นไหมนะคะมีเศษซากไม้เนี่ยลอยหรือเปล่าตามลำน้ำหรือไม่ก็มีความพร้อมในกรณีที่เตรียมอพยพไปยังจุดปลอดภัยด้วยแล้วก็ควรที่จะมีการจัดเตรียมในด้านของเวรยามเฝ้าตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าก็เมื่อปี54นะคะก็ของบ้านพี่ยุ้ยนี่อยู่พื้นที่เขาเรียกว่าติดแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกันก็ลองสังเกตดูว่าช่วงเช้าทำไมน้ำขุ่นแต่ว่าช่วงประมาณสักสองทุ่มกว่านี้ก็ผนังกั้นน้ำก็พังแต่ว่าก็มีเสียงแจ้งเตือนก็บอกว่าก็มีกลิ่นอะไรแบบนี้นะคะก็ลองดูแล้วก็มีการเฝ้าสังเกตการว่าเป็นแบบไหนพื้นที่ของเราอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าสำหรับในด้านของทางกองทบกนะคะก็ภารกิจในด้านของการช่วยเหลือตรงนี้นะคะผู้ที่ประสบอุทกภัยนะคะก็มีการเน้นย้ำให้ทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของทางกองทบกทั่วประเทศก็มีการสนับสนุนในด้านของยุทโธปกรณ์กำลังพลมีการบูรณาการกับหน่วยที่เกี่ยวข้องในด้านของความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็มีการเฝ้าติดตามเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงอย่างที่บอกไปนะคะก็ลองดูนะคะว่าอยู่พื้นที่ตรงไหนค่ะส่วนในด้านของการช่วยเหลือตรงนี้นะคะก็มีในด้านของเขาเรียกว่าพักชำระหนี้นะคะของบสย.ค่ะก็ออกมาตรการเร่งด่วนนะคะ SME ของทางจังหวัดน่านก็บอกว่านะคะลูกค้าตรงนี้ของบสย.นะคะพักค่าธรรมเนียม3เดือนค่ะของผู้ที่ประกอบการก็บอกว่าค้ำประกันสินเชื่อนะคะสามารถที่จะพักชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อแล้วก็ค่าจัดค้ำประกันของสินเชื่อตัวนี้ออกไปก็คือ3เดือนด้วยกันนะคะก็สำหรับค่าธรรมเนียมที่จะครบกำหนดระหว่างช่วงของเมื่อวันที่สิงหาคมถึงวันที่17กันยายนของลูกหนี้บยส.นะคะจ่ายเคลมพักค่างวด3เดือนก็คือพักค่างวดตรงนี้เขาบอกว่าทั้งต้นแล้วก็ดอกเนี่ยระยะเวลา3เดือนนะคะสำหรับลูกหนี้ของบสย.จ่ายค่าเคมก็อยู่ระหว่างการผ่อนผันตามแผนของโครงสร้างตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะสอบถามสายด่วนของบสย.ได้นะคะเป็นเบอร์คอลเซ็นเตอร์ค่ะ028909999นะคะ028909999นะคะก็ลองดูนะคะว่าเขาบอกว่าบสย.เนี่ยพร้อมที่จะเคียงข้าง SME จังหวัดน่านฝ่าวิกฤตน้ำท่วมไปด้วยกันก็ลองดูนะคะว่าใครที่มีลูกหนี้นะคะเป็นเจ้าหนี้ตรงนี้อยู่ก็ลองดูนะคะว่าเราสามารถที่จะยื่นแล้วก็ผ่อนผันในด้านของค้ำประกันสินเชื่อตรงนี้เป็นการพักกันได้หรือเปล่าแต่ว่าในด้านของการส่งกำลังใจช่วยเหลือกันตรงนี้นะคะก็ทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากของสภากาชาดไทยก็ส่งกำลังใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกันอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทางของรัฐบาลนะคะคุณสุปจีก็ส่งในด้านของไม่ว่าจะเป็นนมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะน้ำดื่มค่ะสบู่ยาสีฟันตรงนี้หรือไม่ก็รวมถึงยาเวชภัณฑ์ด้วยสำหรับคุณผู้หญิงก็จะมีในด้านของผ้าอนามัยตรงนี้นะคะก็ส่งไปให้เป็นถุงยางชีพนะคะประมาณ 1,000 ชุดค่ะก็ส่งกันไปให้นะคะก็เรียกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็ช่วยเหลือกันตรงนี้หรือไม่ก็ถ้าใครอยากจะบริจาคนะคะสมทบทุนก็สามารถที่จะบริจาค
กันผ่านทางธนาคารได้นะคะก็เลขที่บัญชีนะคะของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากของสภากาชาดไทยค่ะธนาคารกรุงไทยสาขานานาเหนือนะคะก็ที่เลขที่บัญชี000-0-60128-4นะคะก็ลองดูนะคะว่าใครที่สามารถช่วยได้แล้วก็ทางออมสินบอกว่านะคะก็ไม่ทิ้งการลงพื้นที่ของทางจังหวัดน่านก็พร้อมให้ความช่วยเหลือตรงนี้อยู่เหมือนกันนะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

0: เตรียมพบกับการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรวมศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรการตาของเครื่องแต่งกายหัวโขนและความอ่อนช้อยของท่วงท่าการร่ายรำอันเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษไทยกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวม55รอบโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทร02-262-3456ซึ่งบัตรมีราคาตั้งแต่600บาท800บาท1,000 บาท 1,800 บาทและ 2,000 บาทส่วนบัตรรอบนักเรียนมีราคา200บาทโดยนักเรียน20คนใช้สิทธิ์ครูราคาเดียวกัน1คนค่ะสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จับตอนตั้งแต่พระลักษมีอวตารเป็นนางสีดาได้ราชาพิเศษกับพระรามผู้เป็นพระนารายณ์อวตารครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวชในป่าจึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาพระรามพร้อมพลวานรจึงยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์และทศกัณฐ์จนสำเร็จนางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่ในเมืองยักษ์มานานหลายปีเมื่อกลับมายังกรุงอโยธยาจึงต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์จึงทำพิธีเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตนและด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์ของนางสีดาจึงไม่ถูกไฟร้อนต้องกายพร้อมทั้งมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าวพระรามจึงรับนางสีดาและครองกรุงอโยธยาด้วยความสงบสุขแต่เรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เหตุใดนางสีดาจึงต้องจำจากไปอาศัยอยู่กลางป่าพร้อมพระโอรสผู้เก่งกล้าอีก2พระองค์ซึ่งผู้ชมจะได้ติดตามอย่างสมบูรณ์ผ่านการแสดงครั้งนี้ค่ะ
1: จากหยดน้ำแต่ละหยดเมื่อไหลมารวมกันเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่จากเส้นใยแต่ละเส้นถูกถักทอสอดประสานกลายเป็นผ้าทอมือพื้นงาม

0: ราะทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากกำลังใจเล็กๆร่วมส่งทุกแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยคว้าชัยเอเชียนเกมส์
1: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆมาแล้วนะคะภรรยาเศรษฐีกับภรรยาของคนจนเนี่ยจะให้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
2: นิทานไทย
3: ภรรยาเศรษฐีกับภรรยาคนจน

0: ที่รัก
1: หวานจังนะคุณสามีหวานให้คงเส้นคงวาจนถึงบ้านด้วยก็ดีสิ
0: บอกกี่ครั้งแล้วอย่าทำแบบนี้ต่อหน้าคนใช
2: ้นายหญิงนี่คือมาท่าเธอจะคอยทำอาหารให้ท่าน
1: เนาะโอเคลองดูสักเดือนก็แล้วกันนะเฮนรี่คุณจะออกไปไหนเนี่ย
0: จะคอยห้ามผมทุกทีเลยหรือไงคิดว่าผมจะไปไหนล่ะทำงานไง
1: นี่คุณลืมไปแล้วเหรอว่าต้องพาฉันไปช้อปปิ้งนะ
0: เราเพิ่งไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะ
1: พาคุณไปตัดสูตรต่างหากแล้วฉันก็เปลี่ยนใจเรื่องชุดนั่นแล้วมันไม่ใช่อย่างที่คิดเอาไว้เลยนะคะ
0: รู้ไหมว่าผมทำงานหนักแค่ไหนกว่าจะได้เงินมา
1: และรู้ไหมว่าฉันต้องทนกับการที่คนไม่อยู่บ้านและคอยเป็นเพื่อนกับพวกภรรยาหุ้นส่วนของคนนั่นด้วย
0: ฮะ
1: แล้วจะมามองหน้าฉันทำไมกันล่ะเนี่ยฮะไปทำงานสิไป
0: ครับนายหญิงไปเถอะ
3: กลับมาแล้วเหรอคะ
0: วันนี้เลิกเร็วนะเลยคิดว่าจะทำมื้อเย็นให้ภรรยาที่รักซะหน่อยนี่ลองชิมสิไม่เอานะ
3: จริงๆก็อร่อยนะถ้าเติมเกลือลงไปอีกนิดหน่อยนะ
0: โอ้ฉันลืมเหรอเนี่ย
3: ไม่เลยคุณไม่เคยลืมที่ทำให้ฉันรู้สึกพิเศษทำให้หัวเราะ
1: โอ้ให้ตายสิสุขแย่มากใครเป็นคนทำเนี่ยฮะ
4: นายหญิงมาร์ทเธอคือแม่ครัวมือหนึ่งของหมู่บ้านแล้วนะ
1: แบบนี้เรียกว่าอร่อยเหรอโอ้ไปไกลๆเลยปะ
0: ก็นี่แหละวันของผมแล้วคุณล่ะ
3: คฤหาสน์หลังนั้นผู้หญิงคนนั้นมีห้องไว้เก็บชุดหมวกและรองเท้าโดยเฉพาะโอ้โหทั้งห้องคงซื้อบ้านเราได้เป็นร้อยหลัง
0: ก็วาสนาคนเรานะ
3: แต่วันนี้ฉันได้รู้บางอย่างนะ
0: อะไรเหรอ
3: ว่าฉันโชคดีแค่ไหนที่มีคุณ
0: ฮะเพิ่งรู้วันนี้เหรอ
1: ผ้าม่านเฉมสุดๆไปเลยเอามันออกไปให้หมดเลยนะแล้วนี่ทำความสะอาดยังไงกันเนี่ยขยักขยแยงนี่เธอนั่นอะไรนะ
3: น้ำชาค่ะในท่าน
1: โอ้ยแค่ดูก็รู้ว่ามันจะต้องแย่สุดๆไปเลยนะเอามันไปไกลๆเลย
3: มาคะมาคุณทำอะไรอะ
0: ก็แค่อยากเห็นคุณเซอร์ไพรส์ดีใจไง
3: พวกเขาเรียกให้มาจัดสวนเละๆเนี่ยเหรอ
0: ผมนักจัดสวนมือฉมังเลยนะ
3: ที่สุดเลยละค่ะฉันดีใจจัง
1: เรียกเธอมาสิฉันจ้างให้เธอมายืนคุยกับคนใช้ของฉันอย่างนั้นเหรอ
3: ขอโทษค่ะนายหญิงมาร์คคือสามีฉันค่ะฉันแค่แปลกใจที่เจอเขาที่นี่เขาเป็นนักจัดสวนมือหนึ่งเลยนะคะเขา
1: พอได้แล้วกลับไปทำงาน
0: อรุณสวัสดิ์สุขสันต์วันเกิดนะ
3: สวยจังเลยค่ะ
0: ผมหาได้แค่นี้แหละผมนับเงินเก็บแล้วยังซื้อเตาผิงที่คุณอยากได้ไม่ได้เลย
3: ไม่เป็นไรหรอกนะคุณต้องใช้เสียมอันใหม่นะ
0: แต่ว่า
3: วันเกิดฉันคำของฉันเข้าใจไหมไม่ต้องเศร้ายิ้มสิคะยิ้มเย็นนี้เราไปที่ประจำเราในป่ากันเถอะนะคะไม่ได้ไปตั้งนานมากแล้วนะ
0: ได้เลยผมจะรีบกลับมา
1: ่อยแถวนี้ไม่มีคนรับผิดชอบเอาซะเลยนะ
4: สุขสันต์วันเกิดนะที่รักนี่ของคุณ
1: โอ้ไม่นะ
4: โอ้ไม่เหรอตั้ง10,000 ปอนด์นะ
1: มันไม่เข้ากับชุดคืนนี้นะสิ
4: ฮะ
1: เพราะว่าฉันก็จะดูช้ำใจมากถ้าใส่มันกับชุดสีลาเวนเดอร์ฉันต้องการเพชรโอ้ต้องเป็นเพชรเท่านั้น
4: คุณมีเพชรตั้งเยอะแยะ
1: แล้วทุกคนก็เห็นมันหมดแล้วด้วยคุณอยากให้ฉันใส่เครื่องเพชรเก่าๆในวันเกิดตัวเองเหรอคุณไม่เคยสนใจเลยสินะ
4: คุณไม่เคยเห็นค่าในสิ่งที่ผมทำให้เลย
1: ฉันจะไม่ยอมอับอายเพราะความไม่ใส่ใจของคุณหรอกนะฉันไม่ยอมเด็ดขาดถ้าหากว่าคุณรักฉันคุณก็ควรจะถามฉันก่อนสิวันเกิดฉันพังหมดเลย
4: ไม่น่าเสียเวลาเลย
1: กลับมาก่อนฉันขอ 15,000 ปอนด์ซื้อชุดใหม่ส่วนเธอเฮ้ยคืนนี้เรามีงานเลี้ยงห้ามเธอกลับจนกว่าจะหลังเที่ยงคืนเข้าใจหรือเปล่า
3: ค่ะนายหญิง

0: หญิงเศรษฐีเริ่มอิจฉาในความสุขของมาธากับมาร์
1: คทำไมคนจนมีความสุขขนาดนี้ได้ฮะทำไมมีความสุขจัง
2: นายหญิงมีนักเดินทางแปลกๆอยากเข้าพบครับเขาบอกว่า
3: ฉันบอกว่ามีเวทมนต์แห่งความลับความจริงทั้งหมดจะปรากฏผ่านศิลาแห่งความจริง
1: ความจริงเหรอ
3: ผู้ที่ครอบครองศิลานี้จะได้เห็นความจริงในชีวิตสะท้อนออกมาจากทุกสิ่งรอบตัว
1: เท่าไรล่ะ
3: 100ปอนด
1: ์ทำไมคนจนมีความสุขได้ก็เดี๋ยวก็จะได้รู้แล้วล่ะนะเอานี่ไปไว้ที่บ้านสิมันเป็นของวิเศษท่านใจดีจังเลยค่ะนายหญิงแต่ว่ารับไปสิกลับมาแล้วจ้าที่รัก
4: คุณกลับมาแล้วเหรอเร็วจัง
1: ใช่พอดีว่าคู่รักเศรษฐีออกไปข้างนอกฉันก็เลยไม่ต้องเตรียมมื้อเย็นซ่อนอะไรอยู่นะมาร์ค
4: ผมจะทำให้เสร็จก่อนแต่ว่าช่างเถอะ
1: นี่มันเตาผิงใหม่เหรอ
4: ก็ไม่เชิงแปลงโฉมเฉยๆคุณจะได้ใช้มันวันไม่ขโมงเหมือนเครื่องเดิมแล้วนะ
1: แล้วเสียงของคุณล่ะ
4: ผมแฮปปี้กับสิ่งนี้มากกว่า
1: ขอบคุณนะคะ

0: ผมไม่เข้าใจ
1: อะไรเหรอ
0: ผมพยายามปลูกต้นมะม่วงมาหลายปีทำยังไงก็ไม่โตสักที
1: ฉันรู้แล้วทำไมเหรอ
0: ดูสิเมื่อคืนยังไม่มีเลยนะแต่นี่น่าจะอายุ2ปีได้เลย
1: อะไรกันนี่มันต้องเป็นเพราะศิลาวิเศษแน่ๆ
2: อะไรนะศิลาให้ต้นมะม่วงอย่างนั้นเหรอ
1: ใช่ค่ะต้องเป็นเพราะศิลาแน่ๆ
2: เออนึกว่ามันจะเผยความจริงว่าทำไมคนจนๆถึงได้มีความสุขแบบนี้มันก็แค่เครื่องเพชรเล็กๆน้อยๆคฤหาสน์หลังนี้ก็แพงกว่าที่พวกเธอจะมีปัญญาซื้อซะอีกนะแต่ทำไมใบหน้าถึงมีแต่รอยยิ้มฮะทำไมกันศิลาแห่งความจริงมันใช้ไม่ได้ผลนี
1: ่นายหญิงอยากได้ศิลาคืนไหมคะ
2: โอ้แน่สิเอาคืนมาเลยแกไม่สวยเท่าเครื่องประดับที่ฉันมีเลยแต่ฉันต้องการความจริงแสดงให้ฉันเห็นทันที
0: คุณคุยกับเครื่องประดับแล้วเหร
2: อคุณจะต้องฟังนะ
0: ตอนนี้ผมสายแล้วคุณเก็บไว้ให้ดีๆเถอะ
2: เฮนรี่รู้ไหมว่าทุกอย่างที่นี่มันแย่แค่ไหนกันนะ
0: เอาอีกแล้วทำตัวมีประโยชน์บ้างทำอาหารวาดรูปเสพธรรมชาติอะไรก็ได
2: ้คุณไม่สนใจฉันเลยอะ
0: ฮะยังกับคุณสนนี่

0: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมาท่าเธอไม่เหนื่อยบ้างเหรอฮะสามีคอยกดขี่ภรรยาแถมให้ดูเหมือนรักกันอีก
1: มาร์คไม่ใช่แบบนั้นนะคะ
0: จริงเหรอเขาทำอาหารให้กี่ครั้งเชียวล่ะฮะครั้งสองครั้งเองมั้งส่วนเธอต้องทำทุกมื้อทุกวันหลังจากกลับจากที่นี่หยุดรับใช้ได้แล้ว
1: คุณไปไหนมาหายไปตั้งนานน่ะ
2: อ๋อเพื่อนๆชวนไปก่อกองไฟน่ะไม่ได้เจอกันนานก็เลยไปแจมน่ะนะ
1: โชคดีจริงเลยที่ฉันไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆไม่งั้นคงไม่ได้กินข้าวเย็นกัน
2: ผมขอโทษนะ
1: คุณทำอะไรอ่ะ
2: มื้อเย็นไงยามบอกว่าคุณถูกให้ทำงานดึก
1: ไม่ต้องทำเป็นสนใจเลยแค่ทำอาหารให้ครั้งสองครั้งมันไม่ช่วยอะไรหรอกนะ
2: อะไรนะ
1: คุณไม่เข้าใจเลยสินะเนี่ยรู้อะไรไหมพรุ่งนี้ฉันจะไม่จัดสวนเองปลูกดอกไม้งานหนักมากสินะคะส่วนคุณอ่ะก็อยู่ที่บ้านทำงานบ้านแทนนะพรุ่งนี
3: ้มาท่าต้องขุดลึกกว่านี้นะว่าจะพืชฝังลงดินไปเยอะเลย
1: เมล็ดพันธุ์อยู่ไหน
3: ในโรงเก็บของนู่นเดี๋ยวมาตัดหญ้ากันต่อนะ

0: ถให้ตายสิ
1: น้ำมะนาวเย็นๆน่าจะช่วยได้นะ
0: มาร์ค
1: ผมอาจไม่ใช่พ่อครัวแต่น้ำมะนาวสบายสบาย
0: งานของคุณเหนื่อยมากเลยอ่ะ
1: คุณก็เหมือนกันใช่ว่าคุณจะทำสวนไม่ได้หรือผมทำอาหารไม่ได้แค่เรายังไม่ได้เรียนรู้ถ้างั้นคุณสอนผมและผมก็จะสอนคุณนะ
0: ฉันขอโทษ
1: ไม่หรอกคุณพูดถูกคุณเองก็ควรได้อยู่กับเพื่อนบ้างหาเวลาพักบ้างผมควรช่วยงานบ้านด้วยเราจะได้มีเวลาตรงกันไง
0: พูดจริงเหรอ
1: ใช่แล้วผมขอโทษด้วยที่ไม่ได้คิดเรื่องนี
0: ้พวกนั้นไม่ได้มีศิลาวิเศษนี่นาม
2: ันไม่เกี่ยวกับศิลาวิเศษหรอกนายหญิงศิลาแค่สิ่งสะท้อนความจริงภายในจิตใจเราต่างหากระหว่างความวุ่นวายเห็นแก่ตัวกับความรักความกลมกลืนภายอันนี้กลิ่นเหมือน
0: สูตรของฉัน
2: มันอร่อยมาก
0: ทานให้อร่อยค่ะ
2: ไม่นั่งกินด้วยกันกับผมเหรอผมมีเรื่องจะเล่าให้คุณฟังเยอะเลย
0: ถ้าสัญญาว่าจะไปเดินเล่นใต้แสงดาวหลังมื้อเย็นฉันสัญญาว่าจะไม่บ่นเลยค่ะ
2: ยอดเยี่ยมเลย
0: พ่อหมดคนนั้นพูดถูกมันไม่เกี่ยวกับศิลาวิเศษนั้นเลย
3: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงนะคะหลังจากที่จบนิทานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็แจ้งเตือนสภาพอากาศกันสักนิดนึงนะคะก็ช่วงแรกก็บอกกันไปแล้วนะคะว่าในช่วงของวันนี้ค่ะ29สิงหาคมจนถึงวันที่2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะโดยเฉพาะก็ทางภาคเหนือตอนบนค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ทางภาคตะวันออกของทุกด้านเลยนะคะอาจจะได้เขาเรียกว่ารับลมมรสุมทางภาคตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากว่าร่องมรสุมจะเลื่อนผ่านทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วก็บริเวณของชายฝั่งของทางประเทศเวียดนามตอนบนอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมทางภาคตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะมีกำลังที่ค่อนข้างจะแรงด้วยแล้วก็มีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะก็เดินทางกันอย่างไรก็ระมัดระวังในด้านของบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะส่วนทางภาคใต้ค่ะชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยค่ะส่วนทางกรมชลประทานก็อย่างที่บอกไปนะคะก็มีการสั่งการของทางโครงการชลประทานนะคะบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนแล้วก็ปริมาณของน้ำที่อาจจะไหลเข้าด้วยคำนึงถึงก็เรียกว่าเป็นความสมดุลระหว่างการรองรับน้ำในช่วงของฤดูฝนหรือไม่ก็รองสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงของฤดูแล้งด้วยนะคะกรมชลประทานบอกว่ามีการเตรียมความพร้อมในด้านของการรับมือก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่ามีเครื่องจักรเครื่องมือบุคลากรเจ้าหน้าที่นะคะมีการตรวจครบอะไรแบบนี้ก็ลองดูแต่บอกว่านะคะถ้าในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะถ้าใครลองดูเขาบอกว่ามีพายุ4ลูกนะคะอาจจะเข้าไทยไหมหรือไม่เข้าอะไรแบบนี้นะคะอัปเดตเขาบอกว่ามีพายุโซนร้อนนารานะคะพายุโซนร้อนแคนารีแล้วก็มีพายุไต้ฝุ่นโซเดลด้วยค่ะพายุดีเปรสชันอัศนีนะคะแต่ว่าแม้ว่าพายุตรงนี้จะไม่กระทบกับประเทศไทยโดยตรงนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีผลกระทบในลักษณะของประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองเป็นบางแห่งฝนตกหนักอะไรแบบนี้ก็ระมัดระวังกันในช่วงของสัปดาห์นี้แล้วก็ต่อสัปดาห์หน้าด้วยนะคะส่วนทางภาคเหนือก็อย่างที่บอกไปว่าฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีคลื่นสูงตรงนี้ด้วยก็เฝ้าระมัดระวังกันด้วยนะคะแต่ว่าทางพื้นที่ของกรุงเทพค่ะก็ทางนนทบุรีนะคะก็บอกว่าทางปทุมธานีค่ะนะคะอำเภอสามโคกนนทบุรีก็ที่ปากเกร็ดนะคะแล้วก็ที่อำเภอบางกรวยค่ะส่วนนครปฐมก็แถวๆบ้านพิเทพนะคะอำเภอบางเลนนครชัยศรีสามพรานค่ะสมุทรสาครก็ทุกอำเภอบอกด้วยนะคะว่าก็เฝ้าระมัดระวังตรงนี้เหมือนกันค่ะทางจังหวัดสมุทรสงครามก็ทุกอำเภอนะคะสมุทรปราการก็ที่ พระสมุทรเจดีย์อำเภอพระประแดงหรือไม่ก็บางบ่อก็เฝ้าระมัดระวังด้วยส่วนพื้นที่ของกรุงเทพมหานครพื้นที่ลุ่มต่ำก็เฝ้าระมัดระวังกันด้วยนะคะหรือไม่ก็ลองสอบถามสายด่วนของปทก็ได้นะคะว่าจะเดินทางอย่างไรนะคะก็ที่หมายเลข1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะวันหยุดค่ะบางคนอาจจะเดินทางไปพื้นที่ต่างๆอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าในพื้นที่ต่างๆบอกว่าถ้าน้ำท่วมและถ้าหลังน้ำลดนี่ก็มีการแจ้งเตือนด้วยนะคะว่าหลังน้ำลดแล้วอย่าเพิ่งรีบใช้ในด้านของกระแสไฟควรที่จะมีการตรวจสอบระบบของไฟให้แน่นอนก่อนด้วยนะคะตรวจสอบในด้านของสวิตช์ปลั๊กไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าว่ามันอยู่ในความเขาเรียกว่ามันเสียหายไหมระบบไฟถูกน้ำท่วมหรือเปล่านะคะห้ามสัมผัสในด้านของอุปกรณ์การใช้ไฟฟ้าเนี่ยที่ขณะที่ตัวเราเปียกด้วยนะคะดูสายไฟมีเสาไฟอะไรแบบนี้ล้มหรือเปล่าหรือไม่ก็หากว่ามันพบเหตุตรงนี้จริงๆก็นะคะสามารถที่จะสอบถามข้อมูลนะคะแจ้งเหตุด่วนกันได้ที่1129นะคะก็ลองดูตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าหลังน้ำลดลงแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าการทำความสะอาดบ้านก็มี3สเต็ปไว้กันนะคะก็จัดการในด้านของคราบโคลนตรงนี้ออกก่อนดูนะคะว่าเป็นอย่างไรตรงนี้ให้เรียบร้อยทำความสะอาดนะคะอย่างที่สองค่ะจัดทำในด้านของเขาเรียกว่าเป็นเชื้อคราบเชื้อราตรงนี้บนกำแพงซอกมุมซุ้มอะไรแบบนี้ทำความสะอาดให้เรียบร้อยล้างแล้วก็ให้แห้งสนิทด้วยนะคะสเต็ปที่สามค่ะทำให้นะคะบอกว่าบ้านในแห้งแล้วก็ปลอดภัยด้วยไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างพัดลมนะคะช่วยระบายอากาศของเปียกอะไรแบบนี้ปลั๊กไฟค่ะแล้วก็ข้อที่ควรระวังตรงนี้นะคะบอกว่าสักนิดนึงค่ะฉลากนะคะอ่านให้แน่นอนปฏิบัติตามคำสั่งทุกอย่างด้วยห้ามผสมเคมีนะคะหลากหลายชนิดในด้านของการทำความสะอาดอาจจะทำให้เกิดก๊าซหรือไม่ก็อันตรายตรงนี้ด้วยใช้นะคะบริเวณที่ตรงไหนที่มันมีอากาศถ่ายเทตรงนี้ได้ถ้าเราทำความสะอาดบ้านสวมถุงมือหน้ากากแว่นป้องกันด้วยแล้วก็เก็บให้พ้นมือเด็กด้วยหรือไม่ก็สัตว์เลี้ยงอาจจะไปคาบมาเล่นอะไรแบบนี้แล้วก็หากว่าเราสัมผัสในด้านของสารเคมีแล้วนะคะปกติก็ถ้ามันมีอะไรแต่ว่าเราปวดแสบปวดร้อนล้างแล้วก็ทำความสะอาดที่เรียบร้อยก่อนที่เราจะไปพบแพทย์นะคะบ้านสะอาดปลอดภัยสุขภาพก็ดีด้วยเริ่มต้นที่ตัวเราหลังจากน้ำลดก็ค่อยๆฟื้นฟูไปนะคะรับรอบพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนแล้วก็ครอบครัวของเราด้วยนะคะก็ลองดูด้วยแล้วก็ทางกองทัพบกก็มีการส่งกำลังพลฟื้นฟูนะคะก็หลังน้ำลดในพื้นที่ต่างๆด้วยนะคะก็อย่างทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของทางมณฑลทหารบกที่38ค่ะก็จัดกำลังพลนะคะบรรเทาสาธารณภัยตรงนี้ก็ไปให้ความช่วยเหลือนะคะล้างทำความสะอาดที่มีผลกระทบแล้วก็ย้ายสิ่งของวัสดุที่มันเสียหายตรงนี้ทำความสะอาดในด้านของถนนแล้วก็เส้นทางคมนาคมด้วยบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งในด้านของการฟื้นฟูตรงนี้เนี่ยให้กลับมาคืนสู่สภาพอย่างปกติแล้วก็ประชาชนก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะแล้วอีกหนึ่งเรื่องอยากจะมีการแจ้งเตือนกันว่าฝนตกอะไรแบบนี้น้ำท่วมนะคะภัยเงียบที่มาก็คือโรคฉี่หนูค่ะก็อันนี้ก็บอกกันทุกสัปดาห์เลยนะคะว่าลองสังเกตอาการดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะว่าหนาวไหมอาการสั่นปวดศีรษะหรือเปล่าปวดกล้ามเนื้อตาแดงคลื่นไส้อาเจียนไหมนะคะแล้วก็ตัวเหลืองหรือเปล่าปัสสาวะน้อยค่ะแล้วก็การป้องกันง่ายๆนะคะสวมรองเท้าบู๊ตหรือไม่ก็สวมถุงมือเป็นอะไรที่ดีที่สุดลองดูนะคะว่าเรามีไข้เนี่ย 1-30 วันหรือเปล่าก็ลองดูหรือไม่ก็สอบถามกรมควบคุมโรคก็ได้นะคะ1422ตลอด24ชั่วโมงก็ดูแลรักษาในด้านของสุขภาพกันสักนิดนึงนะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะก็มอบเพลงนี้ให้ฟังก็แล้วกันจากโฮปนะคะกำลังใจค่ะเช้านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 9:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองปฏิบัติการสิงปราบมังกรทมิฬบุกจับผับจีนห้วยขวางเร่งขยายผลปมทุนจีนนอมินีสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: โอ้ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: พลพีวรสิทธิ์นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับผับจีนย่านห้วยขวางพบเคยถูกจับยังเปิดซ้ำเร่งขยายผมเร่งขยายผลปมทุนจีนนอมินีคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสเรียนครับ
4: เมื่อคืนนี้เวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษและชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกรมการปกครองเข้าตรวจค้นผับในซอยประชาอุทิศ11แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางโดยนายพลพีกล่าวว่าสถานบันเทิงแห่งนี้เคยถูกจับกุมเมื่อวันที่16สิงหาคมปีที่แล้วแต่ว่ายังมีการเปิดอยู่ขณะที่นักท่องเที่ยวที่นี่ 70% เป็นคนจีนรวมถึงระบบชำระเงินต่างๆที่แคชเชียร์นำมาให้ลองสแกนพบว่าใช้ WeChat และ Alipay เป็นแอปพลิเคชันของคนจีนมีพนักงานที่เรียกว่า MC ก็เป็นคนจีนและยังเจอต่างด้าวทำงานที่นี่พอสมควรทุกคนไม่มีใบอนุญาตทำงานและมั่นใจว่าเป็นนอมินีไม่ใช่ธุรกิจของคนไทยหรือแม้มีชื่อของคนไทยบริหารก็ตามเชื่อได้ว่าเป็นร้านของคนจีนนอกจากนี้สิ่งที่เป็นข้อสงสัยคือมีผู้ที่แสดงตัวเป็นเจ้าของร้านชื่อชาติกล่าวว่ามีหุ้นลมคนหนึ่งชื่อโจ้ดอสอเป็นตำรวจซึ่งไม่รู้ว่าคือใครอย่างไรก็ตามผู้ที่แสดงตัวเป็นเจ้าของร้านบอกว่าจะเป็นคนเคลียร์ให้และก็น่าจะเป็นคนที่ทำให้ร้านนี้ได้เปิดอยู่หลังจากปิดไปแล้วเมื่อปีที่แล้วขณะเดียวกันจากการตรวจค้นพบยาเสพติดในห้องน้ำและบนโต๊ะผู้ที่มาเที่ยวถูกตรวจปัสสาวะพบยาเสพติดทั้งนี้ขอเน้นย้ำให้ท้องที่และท้องถิ่นต้องตื่นตัวและขอเตือนเจ้าหน้าที่ต้องไม่ปล่อยปละละเลยซึ่งที่นี่ไม่ใช่ที่เดียวมีอีกหลายที่กำลังสืบอยู่และมีเป้าหมายแล้วยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: และช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริครับ
5: สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตขณะพระชนมายุ89พรรษาหลังทรงครองราชนาน35ปีพระโอรสมกุฎราชกุมารโฮกุลเสด็จขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ทันทีจำนวนผู้สูญหายจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตมีมากกว่า 2,400 คนและจนถึงขณะนี้พบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว586คนโดยบางส่วนถูกน้ำพัดพาไปตามลำน้ำไกลถึงอินเดียประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศให้สหรัฐเข้าควบคุมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ในปริมาณน้ำมันสำรองที่พิสูจน์แล้วของเวเนซุเอลาเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมน้ำมันเวเนซุเอลาและเพิ่มน้ำมันดิบป้อนโรงกลั่นสหรัฐท่ามกลางแรงกดดันจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงกรุงโรมของอิตาลีเผชิญคลื่นความร้อนครั้งใหญ่เป็นระลอกที่5ของฤดูร้อนอุณหภูมิพุ่ง39องศาเซลเซียสกระทรวงสาธารณสุขประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดสมนักวัฒนศรีรายงานค่ะ
3: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่เผชิญกับวิกฤตที่เผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีรับบริจาคเฉพาะสิ่งของเท่านั้นตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061026-0370 061026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมส่งทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
6: เมืองไทยจะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 10:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: วีแกน
1: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933
0: สนับสนุนโดย M-TOP แรงสมคำร่ำลือ

เริ่มต้นรายการนะคะในช่วงเช้าที่อากาศดีๆนะคะที่ FM 103ในช่วง The Cassette แหม่มรวิตานะคะสวัสดีทุกๆท่านเลยไม่ว่าจะติดตามรับฟังอยู่ในช่องทางไหนนะคะไม่ว่าจะเป็น FM 103นะคะหรือว่าแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งนะคะวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าโอ้พอกำลังจะเปิดไมค์นะคะสายหลังไมค์มาเลยทีเดียวขออนุญาตยังไม่ได้รับสายนะคะขออภัยมากๆเลยใครที่อยากโทรมาพูดคุยหรือว่าเลือกเพลงนะคะ02-114-8730 02-114-8730 นะคะเจอกันในวันนี้ค่ะ The Cassette ยาวๆไปเลยตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะรับรองว่าวันเสาร์ไม่เหงาแน่นอนนะคะแหม่มรวิตามาดูแล The Cassette Weekend นะคะเสาร์นี้ฉ่ำๆไป3ชั่วโมงส่วนวันธรรมดานะคะตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ช่วง7โมงถึง7โมงครึ่งนะคะคุณท็อปสราวุธก็จะมาใน The Cassette Weekday นะคะก็จะมีเพลงเพราะๆมาโปรยตอนเช้าให้เรารู้สึกมีความสุขแล้วก็ฟินมากๆค่ะช่วงนี้นะคะเราเริ่มจาก Power Band อายฟ้าดินตามมาด้วยรักที่อยากลืมพี่แซมยุรนันท์พมรมนตรีและเปลืองน้ำตานะคะจากติ๊กชิโร่นั่นเองค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะวันนี้มีข้อความมาจากน้องหมวยอยากจะฟังสาวๆเหมือนเดิมนะคะแล้วก็คุณป๊อกแป๊กหนุ่มอันเมืองเลยป้าเป็ดแม่แมวพี่จินปอเปียด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีชาวด้อมคนลุกทุ่ง FM 103ทุกคนนะคะที่มาทักทายแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะโอ้โหถ้าไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะคะเมื่อคืนนี้เนี่ยก็เกิดเหตุการณ์นะคะไฟไหม้ย่านย่านคลองถมนะคะเช้านี้ก็มาติดตามข่าวเหมือนกันนะคะเมื่อคืนก็ได้แต่ส่งกำลังใจแล้วก็อัปเดตข่าวอยู่ตลอดเวลายังไงใครที่จะไปบริเวณนั้นเนี่ยต้องตรวจสอบเส้นทางให้ดีนะคะว่าเขาปิดกั้นถนนอะไรยังไงหรือไม่นะคะจะได้รถไม่ติดนะคะแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนค่ะมาต่อกันเลยนะคะสำหรับเพลงนี้สาวสาวสาวนะคะพอสาวสาวสาวเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณแจมนะคะจากกาญจนบุรีบอกว่าโอ้โหฝนตกฉ่ำทั้งคืนเลยเช้านี้ยังปล่อยๆนะคะคุณแจมบอกว่าอยากจะฟังเอ๋พัชราแหวงหวันด้วยเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะติดต่อแหม่มรวิตาได้นะคะมาที่02-114-8730หรือว่าจะพิมพ์ข้อความมาที่ @djkltfn ได้เลยค่ะอีกหนึ่งเพลงของสาวๆนะคะที่ถูกถามถึงมากเลยสำหรับช่วงนี้

ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่ติดตามรับฟังแล้วก็มีส่วนร่วมนะคะพี่ออนนะคะโทรเข้ามาแล้วก็อยากจะฟังเพลงนะคะหลายเพลงเลยทีเดียวนะคะมีทั้งชาตรีแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นพี่แจ้ด้วยหรือเปล่านะคะพี่ออนบอกว่าโอ้โหเสาร์ที่แล้วเนี่ยติดไปทำภารกิจนะคะก็เลยไม่ได้ฟังแหม่มรวิตาเสาร์นี้รีบกลับมาเพราะว่าคิดถึงมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะมีโทรมานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณนุมหาชัยน้องหมวยพี่ออนนะคะแล้วก็สาวเมืองการด้วยนะคะสาวเมืองการบอกว่าอยากจะขอเพลงให้กับสาวเมืองนนท์ด้วยทีแรกเข้าใจว่าขอเพลงลูกทุ่งมานะเพราะว่ามีเพลงสาวเมืองนนท์ด้วยเตรียมที่จะเปิดแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่ใช่นะคะเพื่อนชื่อสาวเมืองนนท์นั่นเองขอบคุณทุกคนเลยนะคะน่าจะกำลังทำภารกิจหรือว่าติดตามรับฟังทาง FM 103หรือว่าแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งใครที่อยากฟังนะคะแล้วก็มีเพลงเพราะๆต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันพิมพ์คำว่าคนลุกทุ่งเลยนะคะหนึ่งในนั้นนะคะนอกจากเพลงลุกทุ่งเพราะๆก็จะมาเจอแหม่มรวิตานะคะในวันเสาร์แบบนี้เปิดกันแบบจุกๆเลยนะคะเป็นเรียกว่าเป็นเดอะคาสเซ็ตวีคเอนด์นะคะ3ชั่วโมงส่วนเดอะคาสเซ็ตวีคเดย์ก็จะเป็นคุณท็อปสราวุธในช่วง7โมงถึง7โมงครึ่งค่ะมาต่อเนื่องกันเลยนะคะเพลงเพราะๆแบบนี้ยามไกลสาวๆตามมาด้วยอยากให้เป็นเช่นวันนั้นนะคะคุณแจมแนะนำมาจากจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ไม่มีวันนั้นอีกแล้วนะคะที่ถูกขอมาเช่นกันค่ะมาถึงเพลงนี้นะคะคุณหน่อยน่าจะรอฟังพี่ต้นสุดชาชวังกูลส่วนใครอยากจะให้ต่อเพลงนะคะ @DJKLTFM คุยกันแบบสดๆเลยนะคะหรือว่าจะโทรมาที่หลังไมค์นะคะที่02-114-8730ค่ะ

เพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงหวานของพี่แจ้นรุพลแก้วการนะคะขอบคุณคุณนุมหาชัยนะคะที่โทรเข้ามาแล้วก็ขอบคุณน้องดาวบางแคด้วยนะคะที่โทรศัพท์เข้ามาหลังไมค์นะคะเหมือนว่าวันเสาร์นี้เรามีนัดกันนะคะที่ FM 103แล้วก็ทางแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งด้วยนะคะวันเสาร์ไม่เหงาแน่นอนนะคะมาเจอกับแหม่มรวิตาที่นี่ค่ะในช่วงนี้นะคะก็ยังมีเพลงทยอยขอมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีคนแจ้งบอกว่าเมื่อคืนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้แถวๆคลองถมนะคะตอนนี้การจราจรนี่ก็สามารถเป็นไปตามปกติได้แล้วนะคะไม่มีติดขัดหรือว่าปิดกั้นเส้นทางแต่อย่างไรนะคะต้องขอบคุณน้องปอนปอนที่แจ้งมานะคะช่วงนี้ใครนะคะที่เวลาอยากไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าไปทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่กับเพื่อนๆกับครอบครัวนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะบอกเลยว่าร่างกายของเรานะคะไม่ใช่เครื่องจักรนะคะหรือว่าก็คล้ายๆเครื่องจักรละค่ะใช้เป็นนานๆมันก็ต้องมีสึกหรอบ้างเป็นธรรมดาแต่ว่าจะดีกว่าหรือเปล่านะคะถ้าเราหันมาใส่ใจแล้วก็ประคับประคองนะคะให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายของเราอยู่กับเราให้นานที่สุดนะคะข้อเข่าเป็นสิ่งที่ต้องรับน้ำหนักของเราตั้งแต่หัวลงมาเลยนะคะจนถึงข้อเข่าไม่ว่าเราจะเดินเหินทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่าเจ็บนะคะแล้วก็ดังก๊อบก๊อบแก๊บแก๊บลุกไปไหนก็เดินลำบากนะคะขึ้นบันไดก็ยากหรือว่าจะเหยียดขาให้เต็มที่ก็ไม่ได้หรือว่าจะนั่งพับเพียบอะไรต่างๆนะคะแหม่มรวิตามีตัวช่วยนะคะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะเมื่อปีที่แล้วก็เป็นกล้ามเนื้อด้านในข้อเข่านะคะอักเสบเรื้อรังโดยเราไม่รู้ตัวมาถึงวันหนึ่งที่ลั่นเปรี้ยงขึ้นมานะคะแบบเจ็บสุดๆเลยนะคะแทบจะมาจัดรายการไม่ได้เลยตอนนั้นลงบันไดมาจากบ้านแล้วก็เกิดอาการแบบว่าเจ็บปวดมากๆนะคะจนกระทั่งมาจัดรายการนี่โอ้โหก็เดินกระเพกเข้าห้องน้ำบ้างอะไรบ้างสุดท้ายแล้วก็ต้องไปพบแพทย์หมอเขาก็ให้ดามฝึกอ่อนเอาไว้นะคะโดยที่ไม่ให้ใช้เข่าด้านนี้ดามฝึกอ่อนเอาไว้แต่ว่าตอนเวลาไปทำงานเราก็เดินได้ปกติแต่ก็ยังเจ็บอยู่นะคะตอนหลังมาก็มาดูแลด้วยอัลบูโรนคอลลาเจนกระปุกสีทองที่อยากจะแนะนำทุกๆคนนั่นเองนะคะเพราะว่ากระปุกสีทองตรงนี้นะคะทานง่ายเป็นแบบผงชงแล้วราคาก็ไม่แรงนะคะราคาถูกมากจาก 1,600 กว่าบาทนะคะเหลือเพียงแค่กระปุกละ390บาทจาก 1,690 เหลือแค่390บาทเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจแล้วก็อยากดูแลสุขภาพดีๆแบบนี้โทรไปเลยนะคะที่เบอร์นี้ค่ะ028575119ค่ะ028575119อยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะคะThe cassette.

0: วีแกน
1: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933
0: สนับสนุนโดย M-TOP แรงสมคำร่ำลือ

0: ครื่องมือช่างที่ครบจบคุ้มอยู่หรือเปล่า M-Top แบรนด์สมคำร่ำลือแบรนด์เครื่องมือช่างระดับโลกวางจำหน่ายแล้วกว่า180ประเทศรับประกันสินค้าทุกชนิดวัสดุเกรดยานยนต์คัดสรรสินค้าคุณภาพแบตเตอรี่ทนทานไม่ว่าช่างมืออาชีพหรือซ่อมเองที่บ้าน M-Top ก็เอาอยู่แวะมาลองของจริงได้ที่ M-Top Thailand ถนนเศรษฐกิจ1สมุทรสาครหรือช่องทางออนไลน์ได้ที่ LINE @M-Top Thailand โทรเลย0897125050และ0341121106
1: M-Top แรงสมคำร่ำลือ
2: เมื่อย
3: โอ้ย
2: แมลงกัดคัดตึง
4: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไทยสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
5: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
6: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง

0: วีแกน
1: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933
0: สนับสนุนโดย M-TOP แรงสมคำร่ำลือ

วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะหลังไมค์ที่021148730โอ้โหโทรมาหนาแน่นเลยทีเดียวนะคะขอบคุณสาวเมืองการนะคะคิดไปเองหมายถึงเพลงของพี่ปุ้อัญชลีจงคดีกิจนะคะบอกว่ามอบให้กับสาวเมืองนนท์แล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะอีกท่านหนึ่งน้องดาวนะคะซึ่งเป็น FC ของพี่ปุ๊กก็ขอเพลงตรงกันเลยคิดไปเองนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่โทรเข้ามาหลังไมค์อาจจะรับไม่ทันถ้าเปิดไมค์นะคะพอปิดไมค์แล้วก็เข้ามาได้ทันทีเลยขอบคุณทุกๆคนเลยที่เลือกเพลงเข้ามารวมไปถึงพี่วิชัยพุทธมณฑลสายหนึ่งบอกว่าฟังน้องแหม่มรวิตาอยู่นะคะช่วงนี้ค่ะมาดูโปรโมชั่นแบบเด็ดๆเลยนะคะสำหรับข้าวตรานกกระเรียนหรือว่าคิวไลฟ์นั่นเองนะคะคือตอนนี้เพย์เดย์นะคะเลือกข้าวคุณภาพในราคาพิเศษรับส่วนลดสูงสุด 10% เฉพาะวันที่25ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น31สิงหาคมนะคะก็เข้าไปที่ TikTok ได้นะคะที่ TikTok Q Daily นะคะพิมพ์เหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนพิมพ์คำว่า Q Daily นะคะลดสูงสุดค่ะ 10% ข้าวคุณภาพในราคาพิเศษนะคะและก็อย่าลืมนะคะว่าเข้าไปติดตามนะคะแล้วก็ดูการอัปเดตต่างๆนะคะโดยเฉพาะแหม่มรวิตานี่ก็จะมีการลงพื้นที่นะคะไปเรียกว่าเหมือนจัดกิจกรรมของข้าวตานกกระเรียนนะคะไปสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ที่ใช้จริงยังไงก็มาติดตามได้นะคะที่หลายๆช่องทางที่คนลุกทุ่งด้วยได้เลยนะคะมาถึงเพลงนี้ค่ะพี่วิชัยรออยู่นะคะบอกว่าขอแอบชำได้หรือเปล่าจัดไปเลยค่ะขอเป็นเวอร์ชันพี่กุ้งกิตติคุณเชียนสงและชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับแหม่มรวิตายาวๆไปเลยค่ะ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรัฐบาลเผยจังหวัดสงขลาเตรียมเสิร์ฟอาหารถิ่นของดีภาคใต้ขึ้นโต๊ะต้อนรับครม.สัญจรถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นและต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารของภาคใต้สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
4: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุจอัญญมณีแดง
5: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
8: อย่าองค์ผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจังหวัดสงขลาพร้อมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569โดยเตรียมนำอาหารท้องถิ่นเสิร์ฟบนโต๊ะอาหารให้คณะรัฐมนตรีผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสความอร่อยของดีจังหวัดสงขลาเพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นและต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารของภาคใต้สำหรับอาหารที่จังหวัดสงขลาจะเตรียมไว้แบ่งออกเป็นเมนูอาหารว่างร้อยหนัดประกอบด้วยต้มสามเหลี่ยมไส้ไก่หยองไข่แดงเค็มขนมไข่เตาถ่านและเมลอนทองระโนดเมนูอาหารเช้าร่อยแรงใต้แรงอกประกอบด้วยข้าวต้มปลากระพงสามน้ำจากกลุ่มแม่น้ำทะเลสงขลาปลาท่องโกสังขยาหรือนมข้นและเค้กสวาเมนูอาหารกลางวันร้อยจังหู้ประกอบด้วยแกงส้มปลากระพงสามน้ำมะม่วงเบาสำรับสงขลาสองวัตถุดิบ GI ขนาดแท้ปลากระบอกทองหอมใบเหลียงผัดไข่ก๋วยเตี๋ยวถนัดสีไก่ทอดหัดใหญ่ข้าวมันไก่เบตงสำรับรสแห่งไก่สายพันธุ์ใต้และลูกตาลกะทิสดไอติมไทยๆและเมนูอาหารฮาลาลประกอบด้วยซุปเนื้อฮาลาลข้าวมันไก่ฮาลาลก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นสูตรต้นตำรับและลูกตาลกะทิสดไอติมไทยๆทั้งนี้จังหวัดสงขลาบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครม.สัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมใช้โอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพของจังหวัดสงขลาผลักดันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนขับเคลื่อนย่านเมืองเก่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลกและส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนสุดสัปดาห์นี้นะครับหลายสถานที่ได้มีการจัดงานและกิจกรรมที่หลากหลายให้เราได้สนุกและเพลิดเพลินกันจะมีที่ไหนบ้างติดตามในช่วงจีจ้าผัดเที่ยวครับ
9: ช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้มีงานและกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจมาให้คุณได้เพลิดเพลินกันเริ่มต้นกันที่พิพิธภัณฑ์ทหารเรือยามค่ำคืนที่โรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการชมโชว์ขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคที่มาพร้อมแสงสีเสียงและประติมากรรมแสงหยดน้ำสุดล้ำแล้วมาเดินชมการจัดแสดงเรือรบประวัติศาสตร์งานนี้เข้าชมฟรีตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง21นาฬิกาจนถึงวันที่30สิงหาคมนี้มาต่อที่งานมหานครแฟร์2569 28 สิงหาคมถึง6กันยายนงานแฟร์ที่จัดใหญ่กลางกรุงครั้งแรกที่ลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานครพบกับสตรีทฟู้ดร้านดังทั่วไทยกว่า30ร้านที่ยกทัพมาให้คุณได้ชิมกันแบบจุใจมาชมสินค้าที่ถูกใจแล้วมาชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมกันแบบชิวๆตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง4ทุ่มยังไม่จบแค่นี้ถ้าคุณเป็นหนอนหนังสือตัวจริงต้องมาต่อที่งานสัปดาห์หนังสือบุกมหานครแฟร์และปิดท้ายที่พัทยากับเทศกาลพัทยาแซนด์แอนด์อาร์ตเฟสติวัล2026เทศกาลศิลปะจากผืนทรายที่จะแปลงโฉมชายหาดหน้าเซ็นทรัลพัทยาให้กลายเป็นพื้นที่ศิลปะริมทะเลผสานประติมากรรมทรายแสงสีเสียงและเทคโนโลยีอิมเมอร์ซีฟสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เข้าชมได้จนถึง31สิงหาคมนี้จิจ้าไปเที่ยวขอบอกว่าเพลินทุกงานครบทุกรถในช่วงสุดสัปดาห์นี้ใครสะดวกเที่ยวที่ไหนก็แวะไปเที่ยวกันได้เลยนะครับ
10: เดินทางวันหยุดอย่าหยุดความปลอดภัยขับขี่อย่างมั่นใจด้วยความไม่ประมาทด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว

0: วีแกน
1: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933
0: สนับสนุนโดย M-Top แรงสมคำร่ำลือ

มาถึงชั่วโมงที่2แล้วนะคะยังอยู่กันที่ The Cassette FM 103กับแหม่มรวิตาปัญญามงคลนะคะยินดีมากๆเลยวันนี้หลังไมค์เนี่ยโอ้โหหนาแน่นมากรวมไปถึงข้อความนะคะสวัสดีพี่หนูพินกำลังฟังอยู่คุณสิริพรคุณสุชาติสวัสดีตอนเช้าสวัสดีแม่แมวแล้วก็สวัสดีคุณธีรยุทธรวมไปถึงคุณป้าสำเภานะคะบอกว่าฟังแหม่มรวิตาอยู่นั่นเนี่ยขอบคุณทุกคนเลยนะคะแล้วก็เม้นขอเพลงมาด้วยพี่จินปอเปียนี่ขอเพลงมาตั้งแต่เช้าเป็นอัลบั้มเลยไม่แน่ใจว่าในเซตนั้นที่ส่งมาเนี่ยพี่จินมีเพลงไหนที่ยังไม่ได้ฟังทวงน้องแหม่มรวิตามาได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะเพลงที่เปิดในต้นชั่วโมงที่2ดอนสอนระเบียบดาวประดับใจตามมาด้วยรอยเท้าบนผืนทรายพิงค์แพนเตอร์นะคะแล้วก็ปิดท้ายกันด้วย The People ค่ะเพลงไทยสบายอารมณ์นะคะเพลงนี้น้องแจมบอกว่าไม่ได้ฟังมานานรู้สึกฟังแล้วย้อนความทรงจำแล้วก็ฟินมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ติดตามแหม่มรวิตาในวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่ามีเรียกว่ามีหลายภารกิจเหมือนกันแล้วก็หลายๆคนนะคะ FC ของเราไม่แน่ใจว่ามีภารกิจด้วยเหมือนกันหรือเปล่าภารกิจส่วนใหญ่แล้ว FC ของเราเนี่ยจะไปเที่ยวค่ะวันนี้ป้าแป๋วกาแฟสดดูจะเงียบไปพี่สนมแม่อ้วนด้วยรวมตัวกันไปเที่ยวที่ไหนยังไงนะคะบอกแหม่มรวิตาทักทายกันมาด้วยนะคะส่วนพี่จิ๋มนั่งเกล้าทักมาแล้วพี่จิ๋มนั่งเกล้าบอกว่าโอ้โหวันนี้ขายลอตเตอรี่เหมือนมีคนมาเหมาอะแทบจะยกแผงไปเลยนะคะดีใจกับพี่จิ๋มนั่งเกล้าด้วยนะคะขายดิบขายดีไม่ว่าจะขายอะไรนะคะเอาเป็นว่าในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเมดเล่มีคนโหวตมาแล้วอ่ะพี่อ้วนมาแล้วพี่อ้วนส่งข้อความมานะคะทันทีเลยนะคะเพลงที่ขอมานะคะเดี๋ยวหลังเมดเล่เราจะจัดให้เรายังเหลืออีก1ชั่วโมงจะทยอยเปิดเพลงที่ค้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นชาตรีจำรัดเสวตาพรนะคะแล้วก็มีผู้สมิงนอสวรรค์ด้วยอู้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จัดกันแบบรัวๆไปเลยแต่ว่าช่วงนี้เมดเล่จากสาวๆมาถึงแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังชุดเมดเล่สาวๆกันแบบช้ำๆเลยค่ะ

ขอบคุณทุกคนเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้โอ้โหช่วยดันกันกระจายเลยนะคะแล้วน้องมวยก็เข้ามาทักเลยนะคะบอกว่าในงานครั้งนี้นะคะที่เราจะไป private camp นะคะฉลองครบรอบ3ปีของคนลุกทุ่งเนี่ยเพลงนี้ต้องมาแล้วนะคะในการแสดงของดีเจคนลุกทุ่ง FM 103นะคะก็จะมีแหม่มรวิตานะคะแล้วก็น้องน้ำตรียาและสุดท้ายทุกคนก็โหวตให้ทีมของเรานะคะนั่นก็คือพี่เบิร์ดนั่นเองน้องเฟรมเลยรอดนะคะมีงานนะคะต้องมาเป็นสาวๆแน่นอนยังไงก็อดใจรอนะคะสำหรับเมดเล่นในช่วงนี้เริ่มจากเพียงความทรงจำตามมาด้วยเพียงเพราะว่านะคะแล้วก็อยากลืม3เพลงที่ช้าๆเนิบๆแฝงไปด้วยความเศร้านะคะแต่ว่าคุณไก่บอกว่าเป็นเพลงที่เศร้าแต่ว่าเพราะมากๆไม่รู้จะเพราะยังไงนะคะส่วนน้องแจมนี่แบบว่าโอ้โหน้ำตาแทบไหลเลยทีเดียวนั่งจิบกาแฟอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วก็ตามไปด้วยรักคือฝันไปและประตูใจนะคะพี่แหม่มนี่แบบหูโยกอยู่ในสตูดิโอนี่แหละค่ะเอาเป็นว่าการที่เราจะมีความสุขได้มากๆสภาพร่างกายของเราต้องแข็งแรงพี่แหม่มมีตัวช่วยนะคะก็คืออัลโบโลนคอลลาเจนกระปุกสีทองเพราะว่าใช้มาต่อเนื่องนะคะทุกเช้าชงแค่1ช้อนเท่านั้นกับน้ำธรรมดาละค่ะแล้วเราก็จิบก่อนออกจากบ้านนะคะแต่ว่ามีบางคนนะคะอย่างป้าตุ๋ยในเวลาเจอกันป้าตุ๋ยเนี่ยเขานั่งเย็บผ้าตลอดทั้งวันป้าตุ๋ยบอกว่าจะใช้อัลโบโลนคอลลาเจนประมาณสัก2ช้อนชงในน้ำธรรมดานะคะแล้วก็เทใส่กระบอกนะคะหรือว่าใส่ในแก้วเนี่ยแล้วก็จิบไปเรื่อยๆนะคะฟัง FM 103ไปจิบอัลโบโลนคอลลาเจนไปนะคะป้าตุ๋ยบอกว่าก็ได้ผลดีนะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเดินเหินสะดวกนะคะแล้วก็ค่อยๆจิบไปแต่ว่าแหม่มรวิตานี้ด้วยความว่าเดี๋ยวมีภารกิจนู่นนี่นั่นนะคะเกรงว่าจะลืมนะคะก็จัดไปเลยตอนเช้าก่อนออกจากบ้านนะคะหรือว่าใครมาถึงออฟฟิศแล้วนะคะก็ชงดื่มได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นคอลลาเจนไทป์ 2นวัตกรรมใหม่ที่ลงไปลึกนะคะถึงข้อต่อในกระดูกเรานะคะไปทำให้กระดูกของเราไม่มีเสียงก๊อบแก๊บเสียดสีกันเดินเหินก็สะดวกนะคะหรือว่าใครที่กำลังมีปัญหาปวดข้อปวดเข่าอยู่นะคะจัดไปเลยนะคะและที่สำคัญเลยตอนนี้ราคาพิเศษมากๆเลยปกติแล้วพูดถึงคอลลาเจนคนก็ต้องบอกว่าโอ้โหราคาแพงราคาแพงมากไม่อยากจับต้องนะคะ 1,690 ตอนนี้ลดราคาลงมาเหลือแค่390บาทนะคะดูแลสภาพร่างกายสุขภาพของเราให้แข็งแรงโดยเฉพาะข้อเข่าหรือว่ามอบให้กับคนที่คุณรักได้นะคะโทรไปเลยค่ะเบอร์นี้028575119 028575119นะคะเพลงที่ค้างเอาไว้รอต่อไปแป๊บหนึ่งนะคะยังไงเปิดให้ทันแน่นอนค่ะ The cassette. The cassette.

0: วีแกน
1: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร089-527-9933
0: สนับสนุนโดย M-TOP แรงสมคำร่ำลือ

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง

0: วีแกน
1: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933
0: สนับสนุนโดย M-Top แรงสมคำร่ำลือ

พลงนี้พี่สุนันขอมานะคะพี่จ่ายจำรัดเสวตาพรกับนกเจ้าโผบินนะคะยังเหลืออีก1ชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะใครที่บ่นว่าเอ้ยคิวยาวจังเลยสำหรับคนลุกทุ่ง FM 103ในช่วง The Cassette Weekend นะคะทำไมยาวจังเลยต้องบอกว่าวันนี้นี่โอ้โหหลายๆคนเนี่ยเข้ามาฟังเพลงแล้วก็ฟินแล้วก็มีความสุขมากๆขอบคุณทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นหลังไมค์ที่02-114-8730แล้วก็แอด DJKLTFM ที่พิมพ์เข้ามาขอเพลงอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทักทายทางด้อมคนลุกทุ่งด้วยที่ติดตามรับฟังกันอยู่ในตอนนี้นะคะช่วงนี้ค่ะมาเพิ่มเติมนะคะบางคนบอกว่าจริงๆแล้วเสาร์อาทิตย์เนี่ยร่างกายอยากจะเฟรชมากๆตื่นเช้ามาสดชื่นได้อยู่กับครอบครัวหรือว่าไปทำภารกิจใดๆกับเพื่อนฝูงนะคะแต่รู้สึกเหมือนนอนหลับไม่สนิทนะคะกลางคืนกระสับกระส่ายแล้วก็ตื่นมาแล้วก็รู้สึกอิดโรยนะคะแหม่มระวิตาแนะนำตัวช่วยนะคะเป็นน้ำเห็ดสกัด13ชนิดด้วยกันใช้แล้วนะคะจะทำให้เรานั้นหลับลึกหลับสนิทและที่สำคัญนะคะในเห็ดต่างๆ13ชนิดด้วยกันก็มีเรียกว่ามีสรรพคุณหลายๆอย่างนะคะมาดูกันนะคะเห็ดยามาบุชิตาเกะเนี่ยจะช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือดได้ดีแล้วก็กระตุ้นการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะแล้วก็ยับยั้งการเกิดมะเร็งช่วยกระตุ้นในการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะอันนี้เป็นเห็ดบางชนิดเท่านั้นและคิดดูว่า13ชนิดกว่าจะนำสรรพคุณที่ดีๆเลิศๆแบบนี้มารวมกันนะคะแล้วก็อยู่ในซองนี้นะคะใน1กล่องนี้นะคะจะมีซองหลายซองมากๆแล้วเราก็ใช้วิธีฉีกชงกับน้ำอุ่นแล้วก็จิบก่อนนอนนะคะกลิ่นแบบคาโมไมล์หอมมากทำให้เรารู้สึกโอ้ยสบายสบายแล้วก็ทำให้เราอยากง่วงนอนแล้วก็มีความสุขหลับลึกมากๆนะคะเป็นน้ำเห็ดสกัดผสมถังเช่ารูปแบบผงชงดื่มเสริมภูมิต้านทานต้านอนุมูลอิสระนะคะ3กล่องเพียงราคา999บาทซื้อไปฝากญาติผู้ใหญ่แล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยตนเองได้3กล่อง999บาทโทรไปที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะ028575119 028575119ค่ะ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับฝ่ายปกครองจังหวัดกำแพงเพชรบุกผับเถื่อนฟินแลนด์เปิดยันเช้าชงสั่งปิด5ปีและเช้านี้ราคาทองคำร่วง 1,600 บาทสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดกำแพงเพชรชุดพิทักษ์ชากังราวเปิดปฏิบัติการทัวร์ยุโรปปุกผับเถื่อนฟินแลนด์กลางเมืองกำแพงเพชรหลังพบเบาะแสเปิดยันเช้าคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: นายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรสั่งการไปยังชุดพิทักษ์ชากังราวชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดกำแพงเพชรบุกตรวจค้นสถานประกอบการฟินแลนด์พบเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดมั่วสุมยาเสพติดโดยขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจช่วงกลางดึกพบว่าภายในร้านยังคงมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเปิดให้บริการและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาพบยาเสพติดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในหลายจุดเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางและสิ่งของที่เกี่ยวข้องไว้เป็นหลักฐานพร้อมทำการตรวจปัสสาวะนักเที่ยวและบุคคลที่อยู่ภายในสถานประกอบการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดส่วนการตรวจสอบใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการพบว่ามีการตั้งสถานบริการโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตการเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาและความผิดเกี่ยวกับการลดราคาเพื่อส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งจะรวบรวมพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องไว้ประกอบการดำเนินคดีต่อไปยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: มาต่อที่สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำเช้าวันนี้ประกาศครั้งเดียวเมื่อเวลา 9:08 นร่วงหนักรวดเดียว 1,600 บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่งขายออกที่บาทละ 7,150 บาทรับซื้อบาทละ 69,950 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 7,950 บาทรับซื้อบาทละ 68,553 บาท52สตางค์ทหารไม่ทิ้งประชาชนหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีมอบอุปกรณ์พยุงเดินและถุงยังชีพช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางถึงหัวบันไดบ้านติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราครับ
3: ทหารมาแล้ว
4: หอก้าวเดินที่มั่นคงคือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชุดสันติสุขที่507และชุดควบคุมที่95ได้จับมือกับผู้นำชุมชนตำบลสกรรมอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเดินเท้าเข้าหาประชาชนเพื่อมอบไม้เท้าช่วยพยุงแบบหนึ่งขาพร้อมถุงยังชีพให้แก่นางสีตีมือแยโตมะและนางลีมออาแวสองผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่หนึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแจกสิ่งของแต่คือการเข้าไปรับฟังปัญหาและดูแลสุขอนามัยขั้นพื้นฐานถึงเรือนชานช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวลดความโดดเดี่ยวและสร้างความอุ่นใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐพร้อมยืนเคียงข้างในทุกสถานการณ์และนี่คือหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
5: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว

0: วีแกน
1: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร089-527-9933
0: สนับสนุนโดย M-TOP แรงสมคำร่ำลือ

มาถึงชั่วโมงสุดท้ายแล้วสำหรับเสาร์นี้นะคะที่ The Cassette FM 103เป็น The Cassette Weekend นะคะที่มาเจอกันทุกๆวันเสาร์ค่ะ9โมงเช้าถึงเที่ยงแต่ถ้าเป็น Weekday จะเจอกับคุณท็อปสราวุธ7โมงถึง7โมงครึ่งขออนุญาตสายนี้รับไม่ทันจริงๆนะคะเพราะว่าเปิดไมค์แล้วแล้วก็ขอบคุณข้อความที่ส่งเข้ามานะคะมีคุณเหน่งการทางพิเศษนะคะส่งบทกลอนมาด้วยเดี๋ยวพี่แมมเลือกให้นะคะบอกว่าขอเพลงจากคนอื่นคนไกลได้ไหมนะของมาช่าขอบคุณจ้าถ้าเปิดให้ถ้าหากเกิดเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรจะขอใหม่ไว้เสาร์หน้าค่อยว่ากันนะคะโอ้ยขอบคุณคุณเหน่งเขียนกลอนมาให้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณป้าสำเภาด้วยขอบคุณน้องพิสมัยนะคะบอกว่าตอนนี้อยู่ที่เกาหลีเมื่อเช้ามีฝนตกปล่อยๆด้วยนะคะแล้วก็อยากฟังพี่เทอุเทนพรหมินทร์ตอนนี้อุณหภูมิ29 องศาเซลเซียสนะคะที่เกาหลีแล้วก็พี่อ้วน

บอกว่าอุ๊ยขอรอฝนพี่กุ้งทงเสร็จเรียมจินดามาเปิดให้แล้วฟินสุดๆรวมไปถึงคุณเจี๊ยบยิ้มละไมนะคะแหม่มรวิตามอบให้เป็นพิเศษยากยิ่งหนักจากชาตรีนะคะวันนี้คุณเจี๊ยบยังทำงานอยู่ส่งกำลังใจให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวได้เจอกันในคอนเสิร์ตชาตรีแน่นอนนะคะ20กันยายนแต่ว่าก่อนที่จะไปดูคอนเสิร์ตชาตรีแหม่มรวิตาเนี่ยก็จะต้องผ่านกับคอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์ก่อนใครที่รู้สึกแบบโอ้โหฟินฟินมากคุณแหม่มเนี่ยเป็นคอคอนเสิร์ตหรือเปล่าจริงๆแล้วอยากจะดูทุกคอนเสิร์ตนะคะแต่ว่าไม่สามารถเพราะว่าบางคอนเสิร์ตเนี่ยเราอาจจะติดภารกิจนู่นนี่นั่นนะคะเราก็จะไปดูคอนเสิร์ตที่เราแบบร้องตามได้ฟินแบบสุดๆประมาณนั้นเลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในตอนนี้นะคะแล้วก็มีเพลงเพราะๆมาฝากกันด้วยนะคะทักทายทั้งแอปพลิเคชันแล้วก็ FM 103ด้วยน้องปอนรออยู่ The Hot Pepper Singleค่ะ

แหมฟังเพลงช่วงนี้แบบเพลินเลยนะคะทุกคนบอกว่าฟินมากไม่ว่าจะเป็น The Hot Pepper Single นะคะอยากลืมกลับจำถนนนี้กลับบ้านจาก Macintosh แล้วก็มีมอกระจายนะคะเพียงเธอหลับตาด้วยนะคะสำหรับเพลงถนนนี้กลับบ้านนะคะคุณป๊อกแป๊กนะคะก็พิมพ์ข้อความมาว่าจริงๆแล้วชอบเพลงนี้มากแล้วก็อั้นเอาไว้กะว่าจะขอในช่วงสงกรานต์นะคะเดือนเมษายนเพราะว่าจะต้องกลับบ้านนะคะพี่แหม่มรวิตามาเปิดให้ซะก่อนไม่เป็นไรนะคะในช่วงสงกรานต์นี้เปิดอีกรอบนึงได้นะคะคุณป๊อกแป๊กแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับคุณป๊อกแป๊กนะคะคุณป๊อกแป๊กบอกว่าติดตามแล้วก็รอทุกๆวันเสาร์เลยรู้สึกแบบชีวิตมีความหมายกับการได้มาฟังเพลงแล้วก็ย้อนอดีตย้อนวัยเพราะว่ามีความทรงจำดีๆในยุคก่อนๆของเราเหมือนทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ก็อยากรู้นะคะว่า Macintosh นะคะถนนนี้กลับบ้านนะคะแล้วเราก็คิดถึงพี่ๆนะคะวง Macintosh ว่ามีใครบ้างนะคะปรากฏว่าน้องแจมเนี่ยนะคะก็ส่งข้อความมาบอกว่ามีเหมียวต้นนิดอูหมูแล้วก็เป่งแป้งปริ้นประมาณนี้โอ้โหปรบมือให้กับคุณแจมเลยนะคะพี่แหม่มจำได้อยู่3คนจำอู่ต้นแล้วก็แมวอะไรประมาณนี้นะคะเหมียวจำได้พี่เหมียวนี่เป็นหัวหน้าวงประมาณนั้นเลยนะคะขอบคุณที่เรามาลื้อฟื้นความทรงจำนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะพี่สัมภาวก็เข้ามาโหส่งสติกเกอร์แบบรัวๆเลยทีเดียวนะคะเป็นว่าวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งโปรโมชั่นในเดือนสิงหาคมก็คือเครื่องดื่มสมุนไพรชงสำเร็จรูปตราแม่แจงนะคะซึ่งถ้าเราซื้อครบ3ถุงจะลดเหลือแค่195บาทเท่านั้นนะคะปกติ210บาทถ้าซื้อ3ถุงนะคะคละรสชาติได้ทั้งหมดนะคะมีทั้งเก๊กฮวยมีมะตูมแล้วก็มีขิงผงด้วยนะคะพี่แหม่มเนี่ยจัดเต็มสำหรับขิงผงชอบมากแล้วก็ไม่หวานเลยค่ะไม่หวานบางคนบอกว่าโอ้ยกังวลใจจะหวานน้ำตาลปิ่มๆอยู่เวลาไปตรวจน้ำตาลนะคะไม่หวานนะคะแล้วเรียกเลยว่าเป็นสมุนไพรของไทยทั้งนั้นเลยนะคะใครที่สนใจนะคะช็อปได้เลยทันทีเลยนะคะแล้วก็สามารถโทรไปสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถไปช็อปได้ตามทุกๆแห่งที่มีนะคะห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าร้านสะดวกซื้อแล้วก็โทรไปสอบถามที่นี่ได้เลยนะคะที่02-897-4571 02-897-4571เป็นเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นเด็ดๆสิ้นสุดในวันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะส่วนอีกหนึ่งนะคะอีกหนึ่งรายการที่ทุกคนถามถึงเมาส์เขย่าบ้านนะคะที่คนลุกทุ่ง FM 103ได้ไปเขย่าบ้านศิลปินมาเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ฮายอาภาพรนครสวรรค์หรือว่าบอสโจยมนินสาวน้อยเพชรบ้านแพงเราไปมาหมดรวมไปถึงพี่ไมค์พี่รมพรที่อุดรธานีแล้วก็ล่าสุดเราไปที่บ้านพี่ยิ่งยงยอดบัวงามด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครอยากจะติดตามตอนต่อไปสำหรับเมาส์เขย่าบ้านนะคะลุ้นกันได้เลยนะคะว่าจะไปที่บ้านศิลปินท่านใดนะคะสำหรับช่วงเวลาดีๆกับรายการเมาส์เขย่าบ้านต้องขอขอบคุณนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าเม็กซ์ข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา M-Top เครื่องมือช่างที่วางจำหน่ายกว่า180ประเทศ M-Top แรงสมคำล่ำลือนะคะมาต่อเพลงนี้เลยค่ะน้องพิสมัยจากเกาหลีกำลัง

ไกลเท่าเดิมจากไฮดรานะคะโอ้โหเรียกว่าแต่ละคนที่เข้ามาในวันนี้บอกว่าเพลงเพราะจริงๆและก็ยินดีนะคะที่ทุกคนมีความสุขรวมไปถึงชาวด้อมคนลุกทุ่งที่เข้ามาทักทายนะคะแล้วก็สวัสดีพี่หนุ่มพินด้วยพี่หนุ่มพินบอกว่าฟังอยู่แล้วก็อวยพรวันคล้ายวันเกิดย้อนหลังให้กับพี่หนุ่มพินนะคะขอให้มีความสุขมากๆสดใสแข็งแรงแล้วก็เป็น FC ที่น่ารักตลอดไปนะคะหวังว่าพี่หนุ่มพินกำลังฟังอยู่นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่ากิจกรรมของเราใกล้จะมาถึงแล้วใครยังไม่ได้สำรองที่นั่งจองด่วนวันนี้ที่0984612365นะคะ0984612365บางคนบอกว่าไม่รู้จักใครไปได้ไหมนะคะมาได้เลยนะคะเพราะว่าที่นี่ต้อนรับทุกคนที่ FM 103เนี่ยทุกคนน่ารักนะคะแล้วก็ FC ชาวด้อมเนี่ยที่ไปด้วยกันเนี่ยเรียกว่าไปแล้วเหมือนเป็นญาติพี่น้องกันเลยแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมดีๆเรียกว่าเป็นอีกชุมชนหนึ่งเลยนะคะที่ขยายตัวกว้างมากๆนะคะแล้วก็มีความสุขไปพร้อมๆกันกับการไปท่องเที่ยวไปกินอาหารนะคะมีกิจกรรมสนุกๆร่วมกันไม่ซีเรียสนะคะไม่ได้ไปแบบว่าโอ้โหแบบทัวร์ชะโงกหรืออะไรประมาณนั้นนะคะเราไปแบบกันเองเพราะว่าเป็นกิจกรรม private camp ครั้งที่2เป็นทริปทัวร์ที่ฉลองครบรอบ3ปีคนลุกทุ่ง FM 103 10-11 ตุลาคมย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ 10-11 ตุลาคมสอบถามที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะเพราะว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยเราจะไปที่ The Tree Riverside แก่งกระจานนะคะมีทั้งไปล่องแพขึ้นไปดูผีเสื้อความงามของผีเสื้อนะคะที่ไหนเอ่ยที่บ้านกลางแคมป์นะคะแล้วก็ไปรับประทานอาหารมีกิจกรรมหลายอย่างนะคะตามสไตล์ที่เราจะมอบให้กับทุกคนรับรองเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนน้องหมวยบอกว่าใครไม่ไปทริปนี้ถือว่าพลาดนะคะน้องหมวยบอกนะคะใช่เลยค่ะถือว่าพลาดมากๆงั้นก็อย่าลืมนะคะ0984612365ค่ะ The Cassette

0: วีแกน
1: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933
0: สนับสนุนโดย M-Top แรงสมคำร่ำลือ

0: มือช่างที่ครบจบคุ้มอยู่หรือเปล่า M-Top แรงสมคำร่ำลือแบรนด์เครื่องมือช่างระดับโลกวางจำหน่ายแล้วกว่า180ประเทศรับประกันสินค้าทุกชนิดวัสดุเกรดยานยนต์คัดสรรสินค้าคุณภาพแบตเตอรี่ทนทานไม่ว่าช่างมืออาชีพหรือซ่อมเองที่บ้าน M-Top ก็เอาอยู่แวะมาลองของจริงได้ที่ M-Top Thailand ถนนเศรษฐกิจ1สมุทรสาครหรือช่องทางออนไลน์ได้ที่ LINE @M-Top Thailand โทรเลย0897125050และ0341121106
1: M-Top แรงสมคำร่ำ
2: นะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
3: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
4: The Cassette

0: วีแกน
1: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933
0: สนับสนุนโดย M-TOP แรงสมคำร่ำลือ

ตัวแทนจากภูสมิงหน่อสวรรค์ตามคำขอนะคะวันนี้ขอบคุณทุกๆคนเลยที่เข้ามาทักทายนะคะแล้วก็อัปเดตเพลงเพราะๆช่วยกันที่คนลุกทุ่ง FM 103นะคะแล้วก็อยู่ในช่วงของ The Cassette Weekend นะคะกับแหม่มรวิตาปัญญามงคลค่ะเรามาเจอกันทุกๆวันเสาร์นะคะตั้งแต่ 9:00 นถึงเที่ยงวันเลยทีเดียวค่ะวันนี้ปิดท้ายกับโปรโมชั่นเด็ดๆจาก Q Daily นะคะ Preday ค่ะเลือกข้าวคุณภาพในราคาพิเศษรับส่วนลดสูงสุด 10% เฉพาะวันที่25ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะข้าวคุณภาพ Preday นะคะราคาพิเศษแบบนี้นะคะก็คือข้าว Q Lights นั่นเองนะคะใครที่เข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง @Q Daily สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะคะไปดูโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้มีรายละเอียดเพียบเลยแล้วก็เป็นข้าวคุณภาพมากๆหลายคนย้ำกันเลยนะคะติดอกติดใจมากๆหรือว่าจะโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่089-527-9933 089-527-9933นะคะค้นหาคำว่า Q Lights ก็ได้นะคะหรือว่าไปที่ @Q Daily จะมีโปรโมชั่นพิเศษพิเศษแบบนี้มาฝากกันนะคะวันนี้มัมรวิตาคงจะต้องล่ำลากันด้วยเพลงปิดท้ายกันแล้วนะคะสำหรับชั่วโมงที่3ที่เรามาอยู่ด้วยกันโอ้โหขอบคุณมากๆเลยทั้ง FM นะคะที่ติดตามฟังอยู่ FM 103แล้วก็ทางแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งด้วยนะคะใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะโปรแกรมนี้ดาวน์โหลดทั้งAndroid แล้วก็ iOS สะดวกมากๆส่วนวันนี้ใครที่โทรเข้ามาแล้วแม่มรวิตารับสายไม่ทันไม่ว่ากันแล้วก็ขอบคุณทุกๆข้อความจากคุณสิริพรป้าสำเภาพี่สุชาติคุณป๊อกแป๊กคุณเจี๊ยบยิ้มละไมพี่หนุ่มพินนะคะพี่อ้วนพัฒนาการแล้วก็คุณเหน่งการทางพิเศษนะคะรวมไปถึงน้องพิสมัยหนุ่มอันเมืองเลยแม่แมวด้วยคุณธีรยุทธ์ด้วยน้องหมวยด้วยโอ้โหเอ่ยชื่อไม่ครบไม่ว่ากันนะคะเพราะว่ารู้สึกขอบคุณจากใจนะคะเสากลับมาเจอกันใหม่ในเสาร์หน้าเวลาเดิมนะคะวันนี้มีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 12:00 น.กับอิทธิ์ คณินทร์ บุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ด้านสำนักงานเขตป้อมปราบแจ้งขั้นตอนลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: กระด้งหวายฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คายเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คายเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Dust House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
6: สนับสนุนโดย
7: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ผู้ว่ากทม.ขอคนไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่เสี่ยงควันพิษเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เบื้องต้นพบ300แผงค้าเสียหายคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
8: ช่วงเช้าวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ว่าขณะนี้ยังมีกลุ่มควันภายในซากอาคารเจ้าหน้าที่ยังคงฉีดน้ำควบคุมเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำโดยได้เตรียมรถแบ็คโฮลและหาลือทีมวิศวกรเพื่อเปิดทางเข้าซากอาคารค้นหาต้นเพลิงแต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างเสี่ยงถล่มเบื้องต้นไม่มีผู้เสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บประมาณ10คนในจำนวนนี้อาการสาหัส1คนต้องใช้ท่อช่วยหายใจส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครขณะที่ผู้ประกอบการได้รับความเสียหายประมาณ100รายรวมกว่า300แผงค้าโดยมีผู้มาแจ้งความจำนงขอความช่วยเหลือกับสำนักงานเขตแล้วประมาณ70รายส่วนการเยียวยากทม.จะพิจารณาตามระเบียบขณะที่สำนักงานเขตได้ตั้งจุดรับแจ้งความจำนงภายในวัดพระพิเรนผู้ว่ากทม.ขอผู้ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยงจากควันพิษพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเตือนมิจฉาชีพอย่าฉวยโอกาสขโมยของผู้เสียหายเพราะมีความผิดและจะมีโทษทางกฎหมายพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
2: ขณะที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแจ้งขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เพื่อขอรับความช่วยเหลือดังนี้เอกสารประกอบการยื่นคำร้องประกอบด้วยสำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าบันทึกประจำวันสถานีตำรวจด้วยระบุความเสียหายเป็นรายกรณีพร้อมภาพถ่ายประกอบความเสียหายสามารถยื่นคำร้องได้วันที่29สิงหาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.บริเวณศาลาวัดพิเรนและวันที่30สิงหาคม2569เป็นต้นไปเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยหลังยื่นคำร้องสำนักงานจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดรับจ่ายเงินที่สำนักงานเขตอีกครั้งสอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายปกครองโทร02-281-6117ขณะที่เช้านี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์พร้อมกำชับตำรวจเฝ้าระวังการขโมยสินค้าที่เหลืออยู่ในสภาพดีด้วยขอย้ำอย่าซ้ำเติมผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายส่วนสาเหตุและจุดต้นเพลิงต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดก่อน และมาติดตามสรุปประเด็นข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์กับคุณสมรักษ์วัฒนศิริครับ
9: เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตหลังธารน้ำแข็งพังถล่มและทำให้เกิดมวลน้ำขนาดใหญ่ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ600คนสูญหายกว่า 2,400 คนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติด้านสถานการณ์ตะวันออกกลางสหรัฐกู่ใช้มาตรการคว่ำบาตรอย่างหนักกับประเทศหรือองค์กรที่ยังคงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอิหร่านขณะที่อิหร่านและโอมานบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการแบ่งปันน่านน้ำและรายได้ในช่องแคบฮอร์มุสส่วนสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและแคนาดาตึงเครียดการเจรจาระหว่างสองประเทศประสบความล้มเหลวหลังสหรัฐเริ่มใช้มาตรการภาษี 50% กับสินค้าบางส่วนจากแคนาดาขณะที่แคนาดาตอบโต้ด้วยการเรียกเก็บภาษีสินค้าจากสหรัฐกว่า700รายการเริ่มมีผลบังคับใช้8กันยายนนี้นอร์เวย์เผชิญการสูญเสียครั้งสำคัญเมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตขณะพระชนมายุ89พรรษาหลังทรงครองราชนานถึง35ปีขณะที่รัตโก้มาลาดิชอดีตนายพลบอสเนียเซิร์ฟผู้บังการเหตุสังหารหมู่อย่างน้อย 8,000 ศพเสียชีวิตขณะรับโทษจำคุกตลอดชีวิตในเรือนจำที่กรุงเฮกของเนเธอร์แลนด์และดอลลี่พาตันราชินีเพลงคันทรีชื่อก้องโลกเสียชีวิตแล้วด้วยวัย80ปีสมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
10: พูดหนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2540
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นมายุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านแล้วเขาเดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตไปเราไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลงฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569ค่ะเป็นวันเสาร์สิ้นเดือนแล้วนะคะก็สำหรับท่านใดที่เดินทางท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดค่ะก็อยากจะแนะนำในเรื่องของการเช็คเส้นทางเช็คสภาพอากาศนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงของการระมัดระวังแล้วก็เฝ้าระวังฝนนั่นเองค่ะมาที่เรื่องแรกนะคะไหนๆก็อยู่ในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวแล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านค่ะมาเปิดประตูย้อนดูเรื่องราวของอาจารย์ศิลป์พีระศิลป์ผ่านผลงานศิลปะและเรื่องราวของคนสำคัญแห่งวงการศิลปะไทยค่ะที่นี่นะคะไม่ได้มีแค่ผลงานให้เดินดูแต่เป็นร่องรอยความเป็นมาของศิลปะสมัยใหม่ของไทยเราเลยนะคะสำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศิลป์พีระศิลป์อนุสรณ์เนี่ยตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าพระธาตุเขตพระนครตรงข้ามสนามหลวงค่ะซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์พีระศิลป์ผู้วางรากฐานการศึกษาสมัยใหม่นะคะแล้วก็ศิลปะร่วมสมัยของไทยรวมถึงเป็นผู้ที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะด้านในเนี่ยก็จะมีการจัดแสดงรวบรวมเรื่องราวของอาจารย์ศิลป์พีระศิลป์และผลงานของเหล่าศิลปินศิลปะร่วมสมัยไทยยุคบุกเบิกนะคะลูกศิษย์คนสำคัญทั้งเฟื้อหาริพิทักษ์ประยูนอุรุชาดะชลูดนิ่มเสมอเขียนยิ้มสิริและศิลปินอีกหลายท่านเลยค่ะผ่านผลงานจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ที่จะแสดงอยู่ภายในนะคะและอีกมุมนึงเลยค่ะที่เรียกได้ว่าไม่ควรพลาดนั่นก็คือห้องทำงานของอาจารย์ศิลป์นั่นเองค่ะที่จะมีการจำลองบรรยากาศเข้าของเครื่องใช้เครื่องมือการทำงานในช่วงที่ท่านเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ทั้งบนโต๊ะทำงานเอ่ยเก้าอี้เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์สำหรับงานปั้นเหมือนได้เข้าไปนั่งดูมุมทำงานของอาจารย์ในยุคนั้นเลยค่ะคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะคะยังมีหอประติมากรรมต้นแบบซึ่งเป็นอาคารที่เคยเป็นโรงปั้นหล่อและหลอมโลหะของกรมศิลปากรค่ะก่อนที่จะกลายมาเป็นพื้นที่ที่เก็บรักษาต้นแบบประติมากรรมสำคัญจากทั่วประเทศนะคะอย่างเช่นแบบร่างพระบรมรูปรัชกาลที่6นะคะพระประธานพุทธมณฑลนั่นก็คือพระศรีสักยัตทศยพลยานและต้นแบบพระเศียรรัชกาลที่8ค่ะรวมไปถึงหนังสือศิลปะหายากที่ตัวอาจารย์ศิลป์นะคะเคยใช้ค้นคว้านั่นเองค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบเดินพิพิธภัณฑ์สัมผัสความขลังนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้มาชมกันสักครั้งนะคะซึ่งจะมีการเปิดให้เข้าชมฟรีเนี่ย2เดือนด้วยกันซึ่งศิลปะยืนยาวชีวิตสั้นพาย้อนเวลาตามรอยศิลป์ศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในงานรากนคารามัคคาแห่งรัตนโกสินทร์โดยกรมศิลปากรค่ะก็เชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะมาตามรอยประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและวัฒนธรรมผ่านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและโบราณสถานสำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์เปิดให้เข้าชมฟรีค่ะในช่วงเวลาพิเศษแบบนี้ก็ปักหมุดกันไว้เลยนะคะเสาร์อาทิตย์แบบนี้แล้วแวะมาชมกันค่ะก็สามารถที่จะเข้าชมฟรีรากนครามัคคาแห่งรัตนโกสินทร์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่20กันยายนค่ะก็จะเปิดนะคะให้เข้าชมเนี่ยนั่นก็คือวันพุธถึงวันอาทิตย์ปิดวันจันทร์แล้วก็วันอังคารค่ะสำหรับเวลาที่จะให้เข้าชมก็คือตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเที่ยวแล้วก็ไปเยี่ยมชมศิลปะวัฒนธรรมกันได้นะคะก็ถือว่าเป็นการเชิญชวนนะคะท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้ค่ะแล้วก็ถือว่าอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครด้วยนะคะต่อกันเลยค่ะกับข่าวดีที่กรมทางหลวงเองก็จะมีการเปิดทดลองใช้ M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้ว ฟรีตลอดสายนะคะ25กิโลเมตรซึ่งเมื่อวานนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคมค่ะก็เริ่มเปิดทดลองใช้แล้วนะคะเป็นการเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 นั่นก็คือช่วงเอกชัยบ้านแพ้วเป็นระยะทาง 16.4 กิโลเมตรเพิ่มเติมทำให้สามารถใช้ทางยกระดับ M82 ได้ต่อเนื่องตั้งแต่บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วรวมประมาณ25กิโลเมตรด้วยกันค่ะสำหรับการเปิดให้ทดลองใช้ M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วนี้นะคะจะเป็นการช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยในการเดินทางลงสู่ภาคใต้นั่นเองค่ะที่สำคัญเป็นการช่วยลดปัญหาการจราจรบนถนนพระราม2สนับสนุนการขนส่งโลจิสติกการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้ค่ะสำหรับจุดขึ้นลงที่เปิดให้บริการนะคะจะมี4แห่งด้วยกันค่ะนั่นก็คือแห่งแรกเนี่ยจะเป็นด่านพันท้ายนรสิงห์แห่งที่2ด่านมหาชัย1แห่งที่3ด่านมหาชัย2นะคะแล้วก็แห่งที่4เนี่ยจะเป็นด่านบ้านแพ้วนั่นเองค่ะและข้อควรรู้ก่อนที่เราจะใช้ M82 นะคะรถยนต์เนี่ยจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกและรถโดยสารจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ไม่อนุญาตให้คนเดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์ทุกขนาดเครื่องยนต์รถ3ล้อและรถล้อเลื่อนทุกประเภทนะคะขึ้นใช้ทางยกระดับ M82 นะคะก็และที่สำคัญนะคะสามารถใช้ถนนพระราม2ด้านล่างได้ตามปกติค่ะในส่วนของด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2เนี่ยยังไม่เปิดให้บริการนะคะคุณผู้ฟังเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างการเปิดทดลองครั้งนี้ถือว่าเป็นการให้บริการค่ะในช่วงที่งานก่อสร้างระบบความปลอดภัยบางส่วนยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จผู้ใช้ทางจึงควรปฏิบัติตามป้ายจราจรนะคะแล้วก็คำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดค่ะก็เรียกได้ว่า M82 เนี่ยจะเป็นการเชื่อมการเดินทางจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้นะคะนั่นก็คือสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดอื่นๆในภาคใต้ค่ะก็สามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางหรือว่าแจ้งเหตุฉุกเฉินบนทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวง1586ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะมาต่อกันที่อย่างที่ดิฉันได้เรียนไปเบื้องต้นค่ะว่ายังอยู่ในช่วงของที่เราเนี่ยจะต้องเฝ้าระวังสภาพอากาศฝนนะคะในช่วงนี้อยู่เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็มีการแจ้งเตือนอยู่เนาะแล้วก็ปอพอก็มีการแจ้งเตือนว่าในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเราเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นหนึ่งในจังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงนั่นก็คือในช่วงระหว่างวันที่25ถึง29สิงหาคมนั่นเองค่ะก็อยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับการรับมือกับสัตว์มีพิษหนีน้ำในช่วงนี้นะคะก็สัตว์หนีน้ำมีอะไรบ้างล่ะก็จะมีงูตะขาบแมงป่องค่ะซึ่งสามารถเข้ามาในบ้านของเราในช่วงที่น้ำท่วมน้ำแล้วก็มีน้ำขังนะคะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเราถูกกัดค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะสัตว์มีพิษเนี่ยอาจหนีน้ำแล้วก็เข้ามาหลบซ่อนในบ้านเราก็ควรที่จะเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณมืดอับชื้นและกองสิ่งของค่ะป้องกันสัตว์มีพิษเหล่านี้นะคะเข้าบ้านด้วยการปิดประตูหน้าต่างและอุดช่องว่างตามผนังหรือใต้ประตูเก็บกวาดกองไม้กองขยะรองเท้าและสิ่งของที่อาจเป็นที่หลบซ่อนตัดหญ้าและกำจัดวัชพืชรอบบ้านค่ะสวมรองเท้าหุ้มส้นถุงมือและใช้ไฟฉายเมื่อเรามีความจำเป็นที่จะต้องเดินในพื้นที่น้ำท่วมหรือว่ามืดนะคะตรวจสอบรองเท้าเสื้อผ้าผ้าห่มและภาชนะก่อนใช้งานห้ามใช้มือเปล่าจับหรือว่าเขี่ยสัตว์นะคะหากพบงูตะขาบหรือว่าแมงป่องเนี่ยให้ถอยห่างแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญให้เข้ามาช่วยจับนั่นเองค่ะและที่สำคัญหากว่าเราหรือว่าคนในครอบครัวถูกกัดหรือถูกต่อยเนี่ยก็ควรที่จะตั้งสติและอยู่นิ่งนะคะลดการเคลื่อนไหวของส่วนที่ถูกกัดถอดแหวนนาฬิกาหรือว่าของรัดแน่นก่อนเกิดอาการบวมค่ะทำการล้างแผลเบาๆนะคะด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ปิดด้วยผ้าสะอาดนั่นก็คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนาะแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลโดยเร็วโดยเฉพาะหากถูกงูกัดเนี่ยหรือว่ามีอาการปวดมากบวมมากหายใจลำบากเวียนศีรษะหรือว่าอ่อนแรงค่ะห้ามกรีดแผลห้ามดูดพิษห้ามขันชะเนาะแล้วก็ห้ามประคบน้ำแข็งโดยตรงที่สำคัญนะคะท่องให้ขึ้นใจเลยค่ะช่วงน้ำท่วมแบบนี้อย่าชะล่าใจส่องก่อนจับตรวจสอบก่อนหยิบและรีบพบแพทย์เมื่อถูก ัตว์มีพิษกัดหรือทำร้ายนั่นเองค่ะมาต่อกันที่เรื่องของมลพิษของตะกั่วกันบ้างนะคะก็มาเช็คกันดีกว่าค่ะว่าตัวเราเองหรือว่าคนที่เรารักคนที่เราห่วงคนในครอบครัวเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนนะคะที่เป็นกลุ่มที่จะได้รับสิทธิประโยชน์นะคะสิทธิประโยชน์จากการแล้วก็การดูแลสุขภาพตามกฎหมายค่ะนั่นก็คือเป็นกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะจากมลพิษตะกั่วแล้วก็อาจจะต้องได้รับการดูแลนะคะตามพรบ ENVOCC นั่นเองค่ะกลุ่มแรกนั่นก็คือกลุ่มเปราะบางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า15ปีหรือว่าหญิงตั้งครรภ์นะคะผู้ที่เป็นโรคโลหิตจางขาดธาตุเหล็กหรือว่าแคลเซียมหรือผู้ที่มีภาวะทุพพโภชนาการค่ะกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้มีโอกาสรับสัมผัสผู้ที่เคยผ่านการตรวจหาระดับตะกั่วหรือว่าสารประกอบของตะกั่วในเลือดแล้วพบว่าเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดนั่นเองค่ะกลุ่มที่3กลุ่มสุดท้ายกลุ่มเสี่ยงสูงนะคะนั่นก็คือผู้ที่มีโอกาสรับสัมผัสมลพิษที่อาจก่อให้เกิดโรคอย่างเช่นคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งตรวจพบสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อมดินหรือน้ำเกินค่ามาตรฐานอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดในรัศมีไม่เกิน5กิโลเมตรนะคะถ้าหากว่าตัวเราเองหรือว่าคนที่เรารักเราห่วงคนในครอบครัวเนี่ยเข้าข่ายกลุ่มเหล่านี้ก็อย่าลืมไปติดตามสิทธิประโยชน์และการเฝ้าระวังสุขภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันนะคะสำหรับท่านใดที่อยู่ในกลุ่มที่ดิฉันได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะก็จะมีการดูแลจากรัฐบาลภายใต้พรบ ENVOCC ซึ่งจะมีการคุ้มครองเราจะมีสิทธิ์อยู่3สิทธิประโยชน์หลักๆตามนี้เลยนะคะก็คือสิทธิที่1เนี่ยต้องรู้ข้อมูลเรามีสิทธิได้รับแจ้งข้อมูลจากต้นทางที่ก่อมลพิษเพื่อที่ตัวเราเองจะได้ระวังตัวได้ทันค่ะสิทธิที่2ได้รับการตรวจสุขภาพสามารถซักประวัติและเจาะเลือดตรวจหาตะกั่วได้อย่างต่อเนื่องนะคะสิทธิที่3ค่ะนั่นก็คือได้รับการดูแลรักษาจากหน่วยแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงนะคะสำหรับเรื่องนี้ใกล้ตัวกว่าที่คิดนะคะทุกท่านใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือว่ามีคนที่รู้จักทำงานคนที่เรารักทำงานคนในครอบครัวเราทำงานหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยทำงานหรือว่าอาศัยใกล้กับแหล่งมลพิษเนี่ยก็สามารถที่จะนำข้อมูลที่ดิฉันได้พูดไปเมื่อสักครู่นะคะสามารถที่จะไปบอกกล่าวกันได้นะคะเพื่อที่จะได้รับรู้ถึงว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าแล้วถ้าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเรามีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างที่เราจะได้รับการดูแลนะคะจากกฎหมายพรบ ENVOCC ที่คุ้มครองเราอยู่นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เรามาพูดคุยกันนะคะในช่วงแรกของรายการแบบนี้สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงของคู่สายกฎหมายน่ารู้ค่ะ
2: เตรียมพบกับการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรวมศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรการตาของเครื่องแต่งกายหัวโขนและความอ่อนช้อยของท่วงท่าการร่ายรำอันเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษไทยกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวม55รอบโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทร02-262-3456ซึ่งบัตรมีราคาตั้งแต่600บาท800บาท1,000บาท 1,800 บาทและ 2,000 บาทส่วนบัตรรอบนักเรียนมีราคา200บาทโดยนักเรียน20คนใช้สิทธิ์ครูราคาเดียวกัน1คนค่ะสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จับตอนตั้งแต่พระลักษมีอวตารเป็นนางสีดาได้ราชาพิเศษกับพระรามผู้เป็นพระนารายณ์อวตารครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวดในป่าจึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาพระรามพร้อมพลวานรจึงยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์และทศกัณฐ์จนสำเร็จนางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่ในเมืองยักษ์มานานหลายปีเมื่อกลับมายังกรุงอโยธยาจึงต้องพิสูจน์ความบริ ริสุทธิ์จึงทำพิธีเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตนและด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์ของนางสีดาจึงไม่ถูกไฟร้อนต้องกายพร้อมทั้งมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าวพระรามจึงรับนางสีดาและครองกรุงอโยธยาด้วยความสงบสุขแต่เรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เหตุใดนางสีดาจึงต้องจำจากไปอาศัยอยู่กลางป่าพร้อมพระโอรสผู้เก่งกล้าอีก2พระองค์ซึ่งผู้ชมจะได้ติดตามอย่างสมบูรณ์ผ่านการแสดงครั้งนี้ค่ะ
1: กลับเข้าสู่ช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้นะคะเป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังก็จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะที่เราควรจะรู้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมาเล่าสู่คุณผู้ฟังฟังกันนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะคะก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของค่าตอบแทนของผู้เสียหายในคดีอาญาเป็นอย่างไรไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
3: สวัสดีและยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องค่าตอบแทนของผู้เสียหายในคดีอาญาค่ะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าในกรณีที่เราได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่นนอกจากจะเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำผิดได้แล้วเรายังสามารถยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายจากรัฐได้อีกด้วยนะคะสูงสุดถึง 300,000 บาทเลยแม้เราอาจจะไม่ได้อยากได้ก็ตามเพราะมันต้องแลกมาด้วยความเสียหายบางอย่างที่ไม่สามารถเอากลับคืนมาได้เลยแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยค่ะแล้วเงินช่วยเหลือส่วนนี้มันคืออะไรวันนี้จะพาไปหาคำตอบกันสืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลที่จะได้รับการเยียวยาจากรัฐเมื่อได้รับความเสียหายพอรัฐมีหน้าที่ต้องคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนจึงเกิดพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพ.ศ.2544ขึ้นและที่แก้ไขเพิ่มเติมอีก2ฉบับในปีพ.ศ.2559และล่าสุดในปีนี้พ.ศ.2559เพิ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองแล้วผู้เสียหายแบบไหนล่ะถึงจะได้รับค่าตอบแทนนี้1เลยจะต้องเป็นบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่นค่ะไม่ว่าจะถูกแทงถูกยิงถูกทำร้ายถูกฆ่าถูกข่มขืนหรืออื่นๆซึ่งความเสียหายที่ว่านั้นอาจเป็นได้ทั้งความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายหรือจิตใจก็ได้ค่ะ2ที่สำคัญก็คือกฎหมายบัญญัติว่าผู้เสียหายนั้นต้องไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นด้วยนะคะก็คือเป็นผู้บริสุทธิ์นั่นเองและ3ต้องเป็นความผิดตามรายการที่ระบุไว้ท้ายพระราชบัญญัติดังกล่าวเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนนี้ซึ่งได้แก่ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาจำพวกความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อประชาชนความผิดเกี่ยวกับเพศความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงและความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ค่ะสำหรับค่าตอบแทนที่เรียกได้ก็จะได้แก่ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจค่าขาดประโยชน์ในระหว่างที่ไม่สามารถทำงานได้ค่าตอบแทนความพิการทุพพลภาพค่าตอบแทนการตายเช่นค่าจัดการศพค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูและค่าตอบแทนความเสียหายอื่นส่วนผู้เสียหายจะได้รับค่าตอบแทนเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องดูตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงค่ะเช่นกรณีถึงแก่ความตายได้รับสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทค่ารักษาพยาบาลได้รับคืนเท่าที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจได้รับเท่าที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทเป็นต้นวิธีการยื่นคำขอผู้เสียหายหรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหายต้องยื่นคำขอต่อสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมตามแบบที่กำหนดค่ะโดยสามารถขอคำแนะนำในการเขียนและยื่นได้หลายแห่งเช่นกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นที่1ถึง4สถาบันนิติวิทยาศาสตร์คลินิกยุติธรรมในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศและสถานีตำรวจทุกแห่งหรือโทรสอบถามได้ที่สายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโทร1111กด77ค่ะส่วนระยะเวลาการยื่นสามารถยื่นคำขอได้ภายใน2ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งสิทธิ์โดยพนักงานสอบสวนหรือภายใน5ปีนับแต่วันที่มีการกระทำความผิดต่อผู้เสียหายตรงนี้มีข้อสังเกตค่ะว่าได้มีการบัญญัติให้พนักงานสอบสวนแจ้งสิทธิ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนนี้แก่ผู้เสียหายลงไปในกฎหมายอย่างชัดเจนเลยค่ะถึงขนาดที่ให้แจ้งเป็นหนังสือหรือทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วบันทึกรายละเอียดการแจ้งไว้ในสำนวนคดีด้วยเลยนะคะเพราะฉะนั้นผู้เสียหายสบายใจได้เลยค่ะว่าจะได้รับทราบและไม่พลาดสิทธินี้อย่างแน่นอนและอย่างที่บอกไปค่ะว่านอกจากผู้เสียหายแล้วทายาทซึ่งได้รับความเสียหายก็สามารถยื่นคำขอรับค่าตอบแทนที่ว่านี้ได้เช่นกันค่ะแล้วทายาทนี้หมายถึงใครบ้างกฎหมายกำหนดว่าได้แก่ผู้บุพการีผู้สืบสันดานคู่สมรสหรือบุคคลใดๆซึ่งให้อุปการะหรืออยู่ในอุปการะของผู้เสียหายที่สำคัญทายาทนั้นต้องเป็นทายาทซึ่งได้รับผลกระทบจากความเสียหายด้วยนะคะ ซึ่งภายหลังจากที่ได้ยื่นคำขอไปแล้วคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาก็จะพิจารณาข้อเท็จจริงและหลักฐานเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนและเบิกจ่ายแก่ผู้เสียหายต่อไปค่ะจะยกตัวอย่างเคสที่เกิดขึ้นจริงอย่างคดีที่เป็นข่าวล่าสุดนะคะเคสนายป๋องและนายธงที่ก่อเหตุฆ่าฝังดิน2พี่น้องชาวรัสเซียและ3พ่อแม่ลูกคนไทยหรืออย่างคดีไฟไหม้โรงเบียร์นาราดพร้าวทางกระทรวงยุติธรรมก็ได้มีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียหายที่เสียชีวิตรายละ 300,000 บาทตามกฎหมายนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าไม่ใช่แค่การช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายนะคะแต่นี่คือความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมที่รัฐต้องดูแลประชาชนและถ้าคุณผู้ฟังท่านใดสังเกตดีๆจากชื่อพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่เพียงแต่ผู้เสียหายในคดีอาญาเท่านั้นนะคะที่รัฐให้ความช่วยเหลือยังมีจำเลยที่ตกเป็นแพะไม่ได้กระทำความผิดที่รัฐให้ความคุ้มครองอีกด้วยนอกจากนี้ตามกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดฉบับที่3ยังรวมถึงผู้ต้องหาที่ไม่ได้กระทำความผิดด้วยค่ะซึ่งก็จะมีรายละเอียดการขอรับเงินช่วยเหลือที่แตกต่างกันไปเป็นยังไงกันบ้างคะกับสาระน่ารู้กฎหมายในวันนี้และพบกันใหม่ใน EP หน้ากับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็ต้องขอบคุณพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะคะที่มาพูดคุยนะคะแล้วก็สร้างการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวันให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้รับทราบแล้วก็รับฟังกันนะคะไปต่อกันที่เรื่องของการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในปี2569กันบ้างค่ะซึ่งล่าสุดนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านก็มีการสั่งการในที่ประชุมค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วนะคะไม่ให้การยื่นเอกสารหรือว่าหลักฐานสร้างภาระเกินความจำเป็นข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้วเนี่ยก็ให้หน่วยงานประสานแล้วก็ตรวจสอบกันเองไม่ควรให้พี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนเนี่ยต้องเดินทางไปขอเอกสารจากหลายหน่วยงานเพื่อยืนยันความเสียหายซ้ำอีกนั่นเองค่ะคณะรัฐมนตรีเองก็มีมติอนุมัติงบกลางนะคะจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569เพื่อที่จะช่วยเหลือดูแลผู้ประสบอุทกภัยในช่วงของฤดูฝนปี2569นี้นะคะตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าโปร่งศพเป็นกรณีพิเศษตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอนั่นเองค่ะและที่คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติมนั่นก็คือ1เลยนะคะกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือว่าน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะ2นะคะกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะรวมจำนวน 69,71 ครัวเรือนนั่นเองค่ะและอัตราที่3นะคะกรณีที่3นั่นก็คือกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเช่นการถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทจำนวน5รายด้วยกันในพื้นที่ของจังหวัดน่านค่ะนอกจากนี้ท่านก็ได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำระบบประกันภัยเนี่ยมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยให้เร่งสรุปหลักการรูปแบบและแนวทางการดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้าในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นมาตรการนะคะการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569ในภาคส่วนของรัฐบาลค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งโครงการที่เรียกได้ว่าทุกคนให้ความสนใจนั่นก็คือโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะประจำปี2569ซึ่งโครงการนี้เป็นมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงของไฮซีซันล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลแย้มนะคะออกมาว่าขณะนี้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของระบบหลังบ้านเหลือแค่เคาะหลักเกณฑ์และเงื่อนไขค่ะโดยได้มีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะขอพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนนี้แล้วก็จะเริ่มเปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคมคาดการนะคะว่าจะพร้อมใช้ในเดือนธันวาคมค่ะสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะให้จำนวนสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย1ล้านสิทธิ์ด้วยกันจากจำนวนเดิมที่ตั้งไว้นั่นก็คือ 500,000 สิทธิ์โดยจะใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงินนะคะวงเงิน 3,500 ล้านบาทค่ะและเบื้องต้นของโครงการ ที่ได้มีการกำหนดสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวนั่นก็คือส่วนลดค่าที่พัก 50% รัฐบาลก็คือจะช่วยสนับสนุนค่าห้องพักเนี่ย 50% ประชาชนจ่ายเองอีก 50% รัฐสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อ1สิทธิ์นักท่องเที่ยว1คนสามารถรับสิทธิ์ได้สูงสุด5สิทธิ์ด้วยกันคูปองดิจิทัล500บาทต่อสิทธิ์นะคะรับคูปองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ซึ่งจะใช้จ่ายเป็นค่าอาหารร้านค้าท้องถิ่นทัวร์วันเดย์ทริปรถเช่าสินค้าโอท็อปและบริการสุขภาพนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็น1โครงการนะคะที่พี่น้องประชาชนเนี่ยให้ความสนใจนะคะต่อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองค่ะ10วันเต็มชวนมาเดินเล่นมหานครแฟร์ครั้งที่1นะคะที่จะจัดขึ้นเอ้าไม่ใช่จะจัดขึ้นสิจัดไปแล้วก็คือวันที่28สิงหาคมวันแรกนะคะแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันที่6กันยายนค่ะที่ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีการจัดงานมหานครแฟร์ครั้งที่1ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นมหกรรมช็อปชิมชิลที่รวมของน่าสนใจมาไว้แบบครบจบในงานเดียวนะคะทุกท่านที่ไปงานนี้ก็จะได้พบกับสินค้าคุณภาพแฟชั่นของใช้หลักสไตล์นะคะแล้วก็ของกินร้านเด็ดให้เดินชิมกันเพลินๆเลยค่ะงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกานะคะเริ่มแล้วค่ะแล้วก็จะดำเนินการไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้สำหรับท่านใดนะคะที่จะเดินทางไปนะคะก็แนะนำนะคะเป็นรถโดยสารดีกว่านะคะก็สามารถที่จะเดินทางรถโดยสาร MRT 3ยอดแล้วเดินไปลานคนเมืองอันนี้ก็จะสะดวกมากๆเลยค่ะและปิดท้ายกันที่เรื่องของน้องทหารกองประจำการกันดีกว่านะคะหลายท่านอาจสงสัยว่าน้องทหารกองประจำการเนี่ยเมื่อมาอยู่ในกองทัพบกนะคะเราดูแลน้องอย่างไรบ้างล่าสุดค่ะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะน้องทหารกองประจำการในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีช่องทางอาชีพเพิ่มขึ้นแล้วนะคะเพราะว่ากองทัพภาคที่2เนี่ยเขาได้มีการผนึกกำลังจัดหางานโคราชและ IM Japan เป็นงานที่เป็นการที่ยกระดับทักษะทางทหารกองประจำการสู่โอกาสฝึกปฏิบัติงานในประเทศญี่ปุ่นซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ก็จะถือว่าเป็นการเสริมประสบการณ์สร้างทักษะต่อยอดสู่อาชีพที่มั่นคงหลังปลดประจำการให้กับน้องๆทหารกองประจำการนั่นเองค่ะซึ่งก็ได้มีพิธีเปิดนะคะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีทางด้านของพลโทปิยพลทิติวัฒนานนท์แม่ทัพน้อยที่2เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการจัดหางานให้กับน้องทหารกองประจำการกองทัพภาคที่2นั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าช่องทางการเสริมสร้างทักษะต่อยอดสู่อาชีพที่มั่นคงให้กับน้องๆเลยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างโอกาสด้านอาชีพรายได้ให้กับทหารกองประจำการก็ถือว่าเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ทักษะการทำงานประสบการณ์ในระดับสากลเพื่อที่ตัวน้องเองเนี่ยจะได้นำความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาต่อยอดแล้วก็พัฒนาตนเองสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวรวมถึงร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเห็นไหมคะคุณผู้ฟังบุตรหลานของท่านนะคะลูกหลานของท่านเนี่ยที่ได้เข้ามาเป็นทหารกองประจำการกับกองทัพบกเนี่ยเรียกได้ว่าได้อะไรมากกว่าที่คิดเลยนะคะเพราะว่าผู้บังคับบัญชาของเราเนี่ยใส่ใจในใส่ใจดูแลกำลังพลในทุกระดับชั้นเลยค่ะก็หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้แล้วนะคะดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะแล้วกลับมาพูดคุยกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับฝ่ายค้านจัดเวทีเสวนาการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นและเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ย่านอ่อนนุชหญิงวัย70ปีเสียชีวิตสันนิษฐานต้นเพลิงจากรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
6: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
7: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
8: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
7: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
8: ฮีโร่เซฟเวิลด
7: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
8: วายฮีโร่เซฟ
9: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: ฝ่ายค้านจัดเวทีเสวนาผู้นำฝ่ายค้านหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
11: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านเปิดเวทีเสวนาผู้นำฝ่ายค้านในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบโดยนายณัฐพงษ์ระบุว่าระบบสีน้ำเงินที่ตนเองออกมาสื่อสารค่านิยามที่สั้นที่สุดคือระบบสีน้ำเงินก็เหมือนตัวระบบอำนาจนิยมที่ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยเพราะระบบประชาธิปไตยคือระบบที่ต้องการถ่วงดุลการตรวจสอบยึดโยงกับประชาชนและไม่ได้เป็นอิสระจากประชาชนแต่สิ่งที่เห็นได้ในปัจจุบันคือองค์กรอิสระมาจากการแต่งตั้งของสว.ที่ถูกจัดตั้งขึ้นหรือโกงเข้ามาซึ่งมีความยึดโยงกับพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ทำให้เห็นตั้งแต่ตอนนั้นว่าระบบสีน้ำเงินกำลังกินรวบทั่วประเทศอยู่และการแสดงความคิดความเห็นของพันตำรวจเอกทวีสอสองในเวทีผู้นำฝ่ายค้านที่ผ่านมามีหนังสือเล่มหนึ่งที่ชูขึ้นมาทำให้เห็นภาพชัดว่าการโกงสว.คือจุดเริ่มต้นของการกินรวบทั่วประเทศนายณัฐพงษ์ยังแสดงความเห็นอีกว่านักวิเคราะห์หลายคนมองว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่จะเอาผิดกับคนโกงสว.ยากเหลือเกินแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะคนที่เลือกกกต.ชุดใหญ่มาจากสว.ชุดปัจจุบันและหลายคนก็อยู่ในสำนวนที่ถูกสั่งฟ้องด้วยนายณัฐพงษ์ระบุว่าหน้าที่ของกกต.ไม่ใช่เรื่องของการชี้มูลความผิดแต่กฎหมายเขียนไว้ค่อนข้างชัดว่าควรเชื่อได้ว่ามีการโกงสว.เกิดขึ้นหน้าที่ของกกต.คือการส่งสำนวนให้ศาลฎีกาดังนั้นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างน้อยๆกกต.ก็เลื่อนออกไปเป็นวันที่14กันยายนก็จะได้ใช้โอกาสเวทีนี้ทำให้สิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้ให้เขาปฏิเสธไม่ได้มากยิ่งขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 9:50 นได้รับแจ้งเหตุพบวัตถุต้องสงสัยบริเวณสะพานลอยในพื้นที่บ้านปาลัดหมู่ที่1ตำบลควนอำเภอปานเรจังหวัดปัตตานีซึ่งอยู่บริเวณรอยต่อปาลัดปานเรเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่และปิดการจราจรบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมจัดชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าดำเนินการตรวจสอบและพิสูจน์ทราบวัตถุต้องสงสัยโดยอยู่ระหว่างการดำเนินการขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะได้รับการยืนยันและคลี่คลายขณะที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าเวลา 7:15 นาทีบริเวณเกาะกลางถนนในพื้นที่บ้านบ่อทองหมู่6ตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ตรวจพบวัตถุต้องสงสัยจึงได้เข้าดำเนินการปิดกั้นเส้นทางบริเวณ4แยกตอนยางถึง3แยกบ่อทองเพื่อความปลอดภัยและให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ดยล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมว่าเส้นทางดังกล่าวสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและทำลายวัตถุต้องสงสัยเป็นที่เรียบร้อยส่วนที่กรุงเทพมหานครเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารพาณิชย์ซอยอนุรัตน์ 27แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงสถานที่เกิดเหตุเป็นที่พักอาศัยลักษณะอาคารพาณิชย์4ชั้นปลูกติดกันจำนวน9คูหาต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้น1ของคูหาที่3เพลิงลุกไหม้รถจักรยานยนต์ลุกลามเข้าอาคารพาณิชย์เสียหายทั้งหมด4ชั้นรถดับเพลิงใช้น้ำทำการดับเพลิงจนสงบสันนิษฐานเบื้องต้นสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากการชาร์จแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าทิ้งไว้โดยในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต1รายเป็นเพศหญิงอายุ70ปีเสียชีวิตภายในห้องครัวบริเวณชั้นที่1และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน2ราย
12: การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา14นาฬิกาอิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
13: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
14: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
15: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
14: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
15: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
14: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
15: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
14: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
15: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
14: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
15: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
16: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
15: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
14: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นพยุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านเราก็เดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตไปเราไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลงฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร089 527 9933

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เขาเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: มองหาเครื่องมือช่างที่ครบจบคุ้มอยู่หรือเปล่า M-Top แบรนด์สมคำร่ำลือแบรนด์เครื่องมือช่างระดับโลกวางจำหน่ายแล้วกว่า180ประเทศรับประกันสินค้าทุกชนิดวัสดุเกรดยานยนต์คัดสรรสินค้าคุณภาพแบตเตอรี่ทนทานไม่ว่าช่างมืออาชีพหรือซ่อมเองที่บ้าน M-Top ก็เอาอยู่แวะมาลองของจริงได้ที่ M-Top Thailand ถนนเศรษฐกิจ1สมุทรสาครหรือช่องทางออนไลน์ได้ที่ LINE @M-Top Thailand โทรเลย0897125050และ0341121106
1: M-Top แรงสมคำร่ำลือ
3: มีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
4: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น

เตรียมพบกับละครวิทยุ The Series ที่สะท้อนเสียงจากครอบครัวเสียงจากบางอย่างในหัวใจที่ปวดร้าวท่ามกลางสายฝนและมรสุมของชีวิตผ่านตัวละครกว่า10ชีวิตบนเวทีเดียวกันในลูกไม้ในสายฝน The Series กันยายนนี้

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะปภ.แจ้ง51จังหวัดและกทม.เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ขณะที่กรมชลประทานติดตามสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังคงปลอดภัยสักครู่มาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ปพ.แจ้ง51จังหวัดและกทม.เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงนับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2กันยายนแยกเป็นพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีภาคอีสานที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่นอกจากนี้มีพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในภาคใต้3จังหวัดที่จังหวัดระนองจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: ขณะที่กรมชลประทานเฝ้าระวังฝนเพิ่มจนถึง2กันยายนนี้อ่างเก็บน้ำลุ่มเจ้าพระยายังมีพื้นที่รองรับน้ำกว่า 9,600 ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมบริหารน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์คุณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระยะนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่2กันยายนจึงได้กำชับให้หน่วยงานของกรมชลประทานทั่วประเทศเตรียมความพร้อมในการรับมือโดยพบว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำประมาณ 94,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 165% ของความจุอ่างโดยรวมขณะที่สิ่งเป็นหลักในลุ่มเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจเขื่อนแพน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชนสิทธิ์ปัจจุบันมีปริมาณน้ำโดยรวมกว่า 15,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 161% ของความจุอ่างโดยรวมโดยสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 9,600 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านที่620ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยยังไม่กระทบต่อพื้นที่ริมน้ำโดยกรมชลประทานได้มีการบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนด้วยการควบคุมการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกพร้อมกับการทยอยปรับระดับน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนและพอผ่อนช่างกลรายกันค่ะ
2: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่ชายแดนเนปาลทิเบตเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย633รายโดยในจำนวนนี้เป็นเหยื่อในฝั่งของเนปาล626รายอีก7รายเป็นผู้เสียชีวิตในฝั่งอำเภอจีหลงของทิเบตด้านหน่วยงานบรรเทาพิบัติภัยของเนปาลได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยราว 4,000 รายแต่ยังคงมีผู้สูญหายอีกอย่างน้อย 2,426 รายในเนปาลโดยเป็นชาวต่างชาติมากถึง517รายและผู้สูญหายในทิเบตอยู่ที่554รายขณะที่รัฐบาลจีนรายงานระดับน้ำในทะเลสาบที่ก่อตัวขึ้นท่ามกลางเศษซากดินถล่มในทิเบตมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งและยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดดินถล่มหรือโคลนถล่มซ้ำอีกรอบ
5: น้ำซุปน้ำยำน้ำจิ้มล้วนมีโซเดียมแฝงปากแห้งตัวบวมใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายคุณอาจจะกำลังได้รับโซเดียมเกินโดยไม่รู้ตัวลดซดลดจิ้มลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นพยุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านแล้วเขาเดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตไปเราไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย
2: เปิดส

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official at QDaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
5: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่คนลุกทุ่งร้อยสามโดยอัลบาโลนคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าเห็นผลชัดเจนโทร02 857 5119

0: ปวดเมื่อย
1: โอ้ย
0: แมลงกัดคัดตึง
2: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไพรสดเสล็ดพังผ่อนตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10 บาททุกชิ้น

0: คนลูกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: สถานีวิทยุจเรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะผู้ว่าชัชชาติเตือนประชาชนเลี่ยงพื้นที่รอบคลองถมแนะสวมหน้ากากป้องกัน PM 2.5 ส่วนสารพิษยังไม่น่าเป็นห่วงจะครู่มาติดตามค่ะ
4: อะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผู้ว่าชัดชาติอัปเดตไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ควันพิษยังไม่น่ากังวลพบว่าปัญหาหลักเป็นฝุ่น PM2.5 สูงคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นายชัดชาติศิริพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพร่ายพร้อมเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยเปิดเผยว่าขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังมีไฟคุกกรุ่นและจุดความร้อนบางส่วนยังอยู่ภายในอาคารซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการใช้รถแบ็คโฮลเปิดทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงได้ดับไฟบริเวณด้านในได้โดยจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักและสำหรับข้อกังวลเรื่องควันและสารพิษผู้ว่าชัดชาติเปิดเผยว่าจากการตรวจวัดเบื้องต้นขณะนี้ยังไม่พบค่าก๊าซหรือสารพิษอยู่ในระดับน่าเป็นห่วงโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายได้ประมาณ 0.4 ppm และบริเวณที่ตรวจวัดยังอยู่ในระดับปกติแต่อย่างไรก็ตามยังคงมีควันและฝุ่นจากเหตุเพลิงไหม้จึงต้องติดตามคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในขณะนี้คือเรื่องของฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งบริเวณจุดเกิดเหตุตรวจวัดได้ประมาณ630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุหากไม่มีความจำเป็นและหากอยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นโดยเฉพาะหน้ากาก N95 ขณะที่กลุ่มเปราะบางควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนอกจากนี้ทางกรุงเทพมหานครยังได้นำโดรนพร้อมกล้องอินฟราเรดเข้ามาช่วยตรวจสอบจุดความร้อนและสภาพพื้นที่จากมุมสูงเพื่อสนับสนุนการวางแผนเข้าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมจัดทำแผนที่แสดงจุดเสี่ยงจุดความร้อนและทิศทางลมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานวนชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: และล่าสุดเมื่อเวลา 14:45 ที่ผ่านมารับแจ้งจากสายด่วน199เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์มีการปะทุซ้ำขึ้นมาเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการควบคุมเพลิงกรมทรัพย์สินทางปัญญาเผย7เดือนแรกปี2569ปราบสินค้าปลอมไปแล้ว512คดียึดของกลางกว่า 1.84 ล้านชิ้นพร้อมกับเตรียมทำลายของกลางกว่า2ล้านชิ้นในเดือนกันยายนนี้คุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
6: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมศุลกากรกรมสอบสวนคดีพิเศษและภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ์เข้าตรวจสอบตั้งแต่แหล่งผลิตแหล่งนำเข้าแหล่งเก็บและแหล่งจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ด้วยผลการปราบปรามเจ็ดเดือนแรกของปี2569ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมจับกุมได้กว่า512คดียึดของกลางกว่า 1,847,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า809ล้านบาทเฉพาะการปราบปรามตลาดออนไลน์มี140คดียึดของกลางกว่า 322,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทสินค้าที่พบส่วนใหญ่เป็นเครื่องแต่งกายเครื่องประดับเครื่องสำอางเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาแฟผงปรุงรสและอะไหล่ยนต์ส่วนพื้นที่ภาคกลางเจ้าหน้าที่สามารถทลายแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมทั้งกาแฟเครื่องดื่มโกโก้น้ำยาปรับผ้านุ่มเครื่องสำอางแชมพูยาสีฟันและน้ำมันเครื่องซึ่งนอกจากสร้างความเสียหายต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าแล้วยังอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเนื่องจากสินค้าไม่ได้มาตรฐานและอาจมีสารเคมีตกค้างและยังตรวจยึดสินค้าแบรนด์เนมปลอมเช่นนาฬิกากระเป๋าเสื้อผ้าและเครื่องประดับในพื้นที่ศูนย์การค้าและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั้งกรุงเทพมหานครเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีและภูเก็ตทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอความร่วมมือประชาชนไม่ซื้อไม่ใช้ไม่ขายและไม่สนับสนุนสินค้าปลอมพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจถูกกฎหมายและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคและนักลงทุนมาวินพานุรักษ์รายงาน
7: การแตกแยกขาดสามัคคีมีแต่นำภัยสู่บ้านเมือง
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นพยุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีอะเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านแล้วเขาเดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตเวลาไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลงฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร089 527 9933

0: ู้ตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: หอม
3: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
4: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
5: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาม
6: องหาเครื่องมือช่างที่ครบจบคุ้มอยู่หรือเปล่า M-Top แบรนด์สมคำร่ำลือแบรนด์เครื่องมือช่างระดับโลกวางจำหน่ายแล้วกว่า180ประเทศรับประกันสินค้าทุกชนิดวัสดุเกรดยานยนต์คัดสรรสินค้าคุณภาพแบตเตอรี่ทนทานไม่ว่าช่างมืออาชีพหรือซ่อมเองที่บ้าน M-Top ก็เอาอยู่แวะมาลองของจริงได้ที่ M-Top Thailand ถนนเศรษฐกิจ1สมุทรสาครหรือช่องทางออนไลน์ได้ที่ LINE @M-Top Thailand โทรเลย0897125050และ03411210616
1: M-Top แรงสมคำร่ำลือ

0: ฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: ค
0: ุ
1: ณลูกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
2: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย
3: เปิด

เตรียมพบกับละครวิทยุ The Series ที่สะท้อนเสียงจากครอบครัวเสียงจากบางอย่างในหัวใจที่ปวดร้าวท่ามกลางสายฝนและมรสุมของชีวิตผ่านตัวละครกว่า10ชีวิตบนเวทีเดียวกันในลูกไม้ในสายฝน The Series กันยายนนี้

สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีไม่ยืนยันว่าคลองถมเซ็นเตอร์จะกลับมาเปิดอีกหรือไม่รอประเมินความคุ้มค่าส่วนปมวางเพลิงไล่ที่ยังคงไม่มีเหตุผลพอสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียว

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กรุงเทพมหานครเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ค้าแผงลอยที่วัดพระพิเลนส่วนอนาคตคลองถมเซ็นเตอร์รอประเมินความคุ้มค่าส่วนโครงสร้างของอาคารมีประกันภัยคาดว่าชดเชยตามเงื่อนไขคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังลงพื้นที่และได้พูดคุยกับเจ้าของธุรกิจคลองถมเซ็นเตอร์หลังโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้โดยยอมรับว่าเจ้าของธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างมากเนื่องจากเป็นพื้นที่สร้างอาชีพให้ประชาชนมานานหลายสิบปีส่วนจะกลับมาเปิดตลาดอีกหรือไม่ต้องมีการพูดคุยและประเมินความคุ้มค่าท่ามกลางการแข่งขันทางการค้าออนไลน์สำหรับผู้ค้าแผงลอยที่ได้รับความเสียหายและไม่ได้ทำประกันภัยทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐได้ตั้งจุดลงทะเบียนแบบ One Stop Service ที่วัดพระพิเลนตรงข้ามคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อรับแจ้งรายละเอียดและดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การบรรเทาสาธารณภัยโดยผู้ค้าและร้านค้าที่ได้รับความเสียหายสามารถขอเข้ารับเงินช่วยเหลือบางส่วนได้ส่วนกระแสข่าวมีการวางเพลิงเพื่อไล่ที่นายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่มีเหตุผลพอที่จะต้องทำเช่นนั้นพร้อมขออย่าตั้งสมมติฐานที่บั่นทอนจิตใจผู้ประสบภัยเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ขณะที่เจ้าของคลองถมเซ็นเตอร์ระบุว่าอาจไม่มีตลาดนี้อีกหลังอาคารยุบตัวได้รับความเสียหายส่วนโครงสร้างมีประกันภัยคาดว่าจะมีการชดใช้ความเสียหายตามเงื่อนไขพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
7: เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่3501โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวฝ่ายปกครองบ้านหนองบัวและโรงเรียนบ้านหนองบัวลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะกับประชาชนพื้นที่บ้านหนองบัวหมู่6ตำบลแม่โอสุอำเภอท่าสงยางจังหวัดตากจำนวน9ครัวเรือนที่ประสบปัญหาทุกข์ภัยเนื่องจากบ้านเรือนนั้นตั้งอยู่บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำเมยพร้อมทั้งมีการมอบถุงยังชีพยาเวชภัณฑ์และน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำเมยนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ใกล้กับเข้าสู่สภาวะปกติทั้งนี้หน่วยได้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากจุบตาครับ
5: ประชาชนชาวนอร์เวย์หลายพันคนออกมารวมตัวกันบริเวณด้านหน้าพระราชวังเพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ที่เสด็จสวรรคตเมื่อวานนี้ขณะที่มีพระชนพรรษา89พรรษาหลังจากทรงครองราชมายาวนานถึง35ปีโดยประชาชนต่างนำช่อดอกไม้การ์ดข้อความและธงชาติมาวางไว้หน้าพระราชวังขณะที่รัฐบาลประกาศช่วงเวลาไว้ทุกแห่งชาติไปจนถึงพระราชพิธีพระบรมศพซึ่งยังคงไม่ได้กำหนดวันสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์เสด็จขึ้นครองราชในปี2534และได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นสัญลักษณ์ของนอร์เวย์ที่เปิดกว้างและยอมรับความแตกต่างตลอดระยะเวลาหลายสิบปีพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจการเพิ่มขึ้นของประชากรและความหลากหลายทางสังคม
8: การออกกำลังกายสัปดาห์ละ3ถึง5วันให้ผลดีกว่าการเล่นหนักเพียงครั้งเดียวเพราะความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
11: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว

0: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นพยุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านเราก็เดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตไปเราไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลูกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฝั่งเพลงฮิตที่ติดเทรนต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่คนลูกทุ่งร้อยสามโดยอะบาโลนคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าเห็นผลชัดเจนโทร02 857 5119

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: คนลุกทุ่งมิวสิคลองเพลย์ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
5: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร089 527 9933

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: 3 2 1 Sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sell ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
8: wow.
7: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1 ถึง 6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
6: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: คลองถมเซ็นเตอร์เพลิงปะทุซ้ำในช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่ระดมกำลังฉีดน้ำระงับเหตุชาวบ้านได้กลิ่นสารเคมีคลุ้งทั่วบริเวณขณะที่ผู้ว่าชัดชาติแนะประชาชนสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 เตือนผู้ประกอบการอย่าเพิ่งเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินหลังโครงสร้างอาคารทรุดตัวยังคงไม่ปลอดภัยพร้อมเร่งหาคำตอบปมสปริงเกอร์ไม่ทำงานพบมีผู้บาดเจ็บ11คนร้านค้าเสียหาย300แผงด้านผู้ประกอบการโอดไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์หนักสุดในรอบ30ปีสินค้าเสียหายนับล้านพร้อมตั้งคำถามเหตุใดยังเกิดไฟไหม้ทั้งที่ร้านค้าสับคัทเอาท์ตั้งแต่ช่วง2ทุ่มวอนเร่งหาสาเหตุสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแจ้งผู้ประสบภัยลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือยื่นเอกสารสำคัญพร้อมภาพถ่ายประกอบความเสียหายตั้งแต่วันที่29สิงหาคมสอบถามโทร02-281-6117ด้านนายกรัฐมนตรีพูดคุยให้กำลังใจเจ้าของแผงค้าที่ได้รับความเสียหายที่คลองถมเซ็นเตอร์จะกลับมาเปิดได้อีกหรือไม่ต้องรอการประเมินความคุ้มค่าย้ำอย่าซ้ำเติมผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายส่วนกระแสข่าววางเพลิงไล่ที่ไม่มีเหตุผลพอส่วนสาเหตุรอพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบพลพีวรสิทธิ์2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนำทีมชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองปฏิบัติการสิงห์ปราบมังกรทมิฬบุกจับผับจีนย่านห้วยขวางไร้ใบอนุญาตพบเคยถูกจับยังคงเปิดซ้ำมีนักเที่ยวนับร้อยซ้ำยังพบยาเคพร้อมหลอดสำหรับเสพของนักเที่ยวเร่งขยายผลปมทุนจีนนอมินีพ่อเมืองกำแพงเพชรสั่งลุยกลางดึกชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดกำแพงเพชรชุดพิทักษ์ชากังราวเปิดปฏิบัติการทัวร์ยุโรปบุกผับเถื่อนฟินแลนด์กลางเมืองกำแพงเพชรหลังพบเบาะแสเปิดยันเช้าฟันข้อหาขายเกินเวลาพบยาเสพติดนักเสพอุปกรณ์เสพเกลื่อนตรวจปัสสาวะนักเที่ยวเจอผู้เสพอื้อพร้อมสั่งปิด5ปีกกต.ประชุมลงมติพิจารณาสำนวนเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.14 กันยายนนี้หลังรับฟังข้อเท็จจริงในสำนวนและมีการขอพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาผู้นำฝ่ายค้านเปิดกิจกรรมหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบชูประเด็นวิกฤตความเชื่อมั่นต่อระบบการเมืองและกลไกตรวจสอบพร้อมเจาะลึกข้อสงสัยเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.ซึ่งยังคงมีหลายประเด็นที่สังคมติดตามคำตอบปภ.แจ้ง51จังหวัดและกทม.เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ แอดคาราบาวใจถึงประกาศมอบเงินสด1ล้านบาทให้เนเน่เป็นค่าใช้จ่ายเดินทางหลังสร้างปรากฏการณ์คว้าโกลเด้นบัสเซอร์ทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21โพสต์ชื่นชมศักยภาพด้านดนตรีเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กไทยพร้อมส่งกำลังใจให้พิชิตชัยชนะ AGT 2026มกุฎราชกุมารโฮกุลเสด็จขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ทันทีหลังสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตขณะที่ประชนมายุ89พรรษาโดยทรงครองราชนาน35ปีประชาชนชาวนอร์เวย์ทั่วประเทศร่วมถวายความอาลัยและยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมรุนแรงชายแดนเนปาลทิเบตพุ่งทะลุ600รายมีผู้สูญหายกว่า 2,400 คนขณะที่สื่อจีนรายงานระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นในทะเลสาบในทิเบตยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดดินถล่มหรือโคลนถล่มซ้ำอีกรอบ
8: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว

0: ียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นมายุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านแล้วก็เดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตไว้เราไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย

0: นะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: หอม
3: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
4: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
5: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
6: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่คนลุกทุ่งร้อยสามโดยอัลเบโลนคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าเห็นผลชัดเจนโทร02-857-5119
7: มีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
8: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเธอเอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเธอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เธอเอมบอกเลยจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณ

0: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นพยุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีอะเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านแล้วเขาเดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตไปเราไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย
2: เปิด

0: ครื่องมือช่างที่ครบจบคุ้มอยู่หรือเปล่า M-Top แบรนด์สมคำร่ำลือแบรนด์เครื่องมือช่างระดับโลกวางจำหน่ายแล้วกว่า180ประเทศรับประกันสินค้าทุกชนิดวัสดุเกรดยานยนต์คัดสรรสินค้าคุณภาพแบตเตอรี่ทนทานไม่ว่าช่างมืออาชีพหรือซ่อมเองที่บ้าน M-Top ก็เอาอยู่แวะมาลองของจริงได้ที่ M-Top Thailand ถนนเศรษฐกิจ1สมุทรสาครหรือช่องทางออนไลน์ได้ที่ LINE @M-Top Thailand โทรเลย0897125050และ0341121016
1: M-Top แรงสมคำร่ำลือ

รียมพบกับละครวิทยุ The Series ที่สะท้อนเสียงจากครอบครัวเสียงจากบางอย่างในหัวใจที่ปวดร้าวท่ามกลางสายฝนและมรสุมของชีวิตผ่านตัวละครกว่า10ชีวิตบนเวทีเดียวกันในลูกไม้ในสายฝน The Series กันยายนนี้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
2: ใน
1: เคาะข่าวค่ำ
2: สวัสดีค่ะ 19:30 นพบกับเคาะข่าวค่ำนะคะเจอกันวันนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคม2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะการเป็นประจำทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะจบรายการแล้วยังสามารถรับฟังย้อนหลังได้ผ่านทางพอดคาสต์ News เคาะข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะวันนี้ต้องบอกว่าช่วงบ่ายๆที่ผ่านมาที่คลองถมเซ็นเตอร์เกิดการปะทุไหม้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่ตามข่าวตั้งแต่ช่วง3ทุ่มกว่าๆของเมื่อคืนนี้จะเห็นว่ามีการรายงานว่าเกิดเหตุไฟไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์ไหม้แล้วก็ดับพอประมาณ5ทุ่มปลายจะเที่ยงคืนปะทุขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วคราวนี้กว่าจะดับได้อีกทีหนึ่งตี5ของวันนี้นะคะปรากฏว่าพอช่วงบ่ายของวันนี้ทั้งที่ฝนก็ตกโปรยปลายมาก็มีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเข้าใจว่าด้านล่างน่าจะเป็นบริเวณพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกมือถือหรือแม้แต่สารเคมีตอนนี้ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะยังเข้าไปตรวจสอบไม่ได้เพราะกลัวว่าโครงสร้างอาคารที่เป็นเหล็กเมื่อโดนความร้อนมากๆเนี่ยมันอาจจะยุบตัวเข้าด้านในก็เลยทำให้การเข้าไปให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลำบากต้องมีการประเมินความเสี่ยงให้กับเจ้าที่ดับเพลิงต้องค่อยๆเข้าไปประเมินสถานการณ์ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าบางจุดนั้นน้ำอาจจะไปได้ไม่ทั่วถึงนะคะเพราะตามรายงานคือทันทีได้รับแจ้งสถานีดับเพลิงมาถึงที่เกิดเหตุรถดับเพลิงคันแรกมาถึงภายใน5นาทีแต่กว่าจะควบคุมเพลิงได้ใช้เวลานานมากเพราะว่ามีอาคารมีร้านรวงต่างๆเนี่ยบังทำให้น้ำเนี่ยฉีดเข้าไปไม่ถึงด้านในดังนั้นก็อาจจะมีโอกาสขุขึ้นมาได้อีกเราคงต้องเฝ้าระวังต่อนะคะเพราะบริเวณนั้นนี่แหล่งชุมชนคือแน่นมากแล้วก็โอ้โหร้านรวงเยอะไปหมดวันนี้เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดลงทะเบียนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเตือนกันช่วงนี้บริเวณใกล้เคียงแถวนั้นเรื่องของคุณภาพอากาศตอนนี้อันตรายมากผู้ว่าเนี่ยลงพื้นที่นะคะจริงๆลงตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์พูดถึงข้อกังวลทั้งเรื่องควันเรื่องสารพิษเรื่องฝุ่น PM 2.5 บริเวณโดยรอบเนี่ยวัดได้ประมาณ630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุหากไม่มีเหตุจำเป็นและถ้าต้องอยู่บริเวณนั้นบังเอิญต้องผ่านให้เร็วที่สุดและถ้ามีความจำเป็นต้องอยู่บริเวณนั้นหน้ากาก N95 จะช่วยได้นะคะตอนนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังซึ่งตอนนี้มีการติดตามเรื่องของแนวโน้มพวกทิศทางลมว่าจะพัดไปทางไหนเบื้องต้นรายงานบอกว่าน่าจะพัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานครจึงอยู่ระหว่างการติดตามทิศทางลมตรวจวัดคุณภาพอากาศเพิ่มเติมในพื้นที่ตามแนวลมเพื่อประเมินผลกระทบและแจ้งเตือนประชาชนต่อไปเดี๋ยวต้องติดตามนะคะตอนนี้นี่หลายคนบอกว่ามันหน้าฝนไม่ใช่หรอมันเหมือนไม่ใช่แบบหน้าแล้งหรือหน้าร้อนที่ไฟจะไหม้กันง่ายๆตอนนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศหรือฤดูอย่างเดียวแล้วนะคะตอนนี้ต้องค่อยๆดูแล้วว่าบริเวณจุดเชื่อมต่อปลั๊กไฟต่างๆหรือแม้แต่การเก็บของอุปกรณ์ความเสี่ยงต่างๆทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดนะคะต้องช่วยกันดูแลต้องช่วยกันสอดส่องต้องช่วยกันดูด้วยส่วนเรื่องของคดีหัวสวอันนี้ไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้ร้อนแรงไม่แพ้กันเพราะว่ากกต.บอกแล้วว่า14กันยายนจบแน่แล้วนี่กำลังจะสิ้นเดือนสิงหาเท่ากับว่าเหลืออีกแค่2อาทิตย์ต้องจบถ้าตามคำพูดของกกต.แต่ในมุมของฝ่ายค้านในมุมของพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าเรื่องนี้ไม่จบค่ะต้องมี EP ต่อไปแล้วก็บอกว่าที่ไม่จบเนี่ยไม่ได้ขู่นะคะเพราะว่ามันยังมีข้อมูลมีข้อเท็จจริงอีกเยอะที่ต้องว่ากันไปซึ่งกกต.ไม่ได้มีหน้าที่ชี้ผิดชี้ถูกทุกอย่างต้องไปว่ากันในชั้นศาลขณะที่หัวหน้าพรรคประชาชนเองซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านด้วยนะคะก็บอกว่าหน้าที่ของกกต.คือต้องส่งสำนวนไปที่ศาลฎีกาส่วนเรื่องของชายแดนใต้วันนี้ยังคงระอุค่ะเพราะว่ามีเหตุป่วน ป่วนเจ้าหน้าที่เวลาทำงานในอยู่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีรายงานช่วงนี้ว่ามีการพบวัตถุต้องสงสัยอีก2จุดในพื้นที่ปัตตานีตั้งแต่เช้าที่บริเวณเส้นทางหนองจิกปัตตานีแล้วก็ปานาเระด้วยขณะเดียวกันช่วงเย็นที่ผ่านมามีรายงานเกิดอุบัติเหตุพารามอเตอร์ตกในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่จังหวัดลพบุรีตอนแรกเบื้องต้นรายงานผู้สูญหาย2รายแต่สุดท้ายยืนยันว่าสูญหาย1รายนะคะแล้วก็ตอนนี้พบพารามอเตอร์ลอยอยู่ในน้ำแล้วแต่ว่ายังไม่พบคนนะคะเดี๋ยวมีความคืบหน้าแล้วก็จะรายงานให้ทราบต่อไปช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกบางกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เมื่อคืนนี้เกิดเหตุไฟไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์นะคะแสงเพลิงน่ากลัวมากค่ะมีรายงานว่ามีเสียงระเบิดเกิดขึ้นเป็นระยะนะคะเนื่องจากวัสดุที่ขายในพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งตอนนี้คลองถมเซ็นเตอร์ปิดพื้นที่แบบไม่มีกำหนดเนื่องจากไฟไหม้เนี่ยกระทบโครงสร้างมีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้10รายนะคะแล้วก็มีรายงานว่ามีอาสาดับเพลิงที่มีอาการสาหัสจากการสูดควันพิษเข้าไปด้วยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลลงพื้นที่ค่ะไปตรวจสอบสภาพพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็ย้ำว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็มีวัสดุบางประเภทที่ก่อให้เกิดควันแล้วก็กลิ่นรุนแรงดังนั้นใครที่ไม่มีความจำเป็นขอให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ส่วนผู้ที่จำเป็นต้องเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวควรสวมหน้ากากอนามัยด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เช้านี้ค่ะจุดเกิดเหตุหลักๆก็คืออาคารคลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นศูนย์การค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและสินค้าทั่วไปอายุของอาคารคลองถมเซ็นเตอร์นี่ประมาณ20ปีแล้วนะคะอยู่บนพื้นที่4ไร่ลักษณะคือเป็นอาคารโครงสร้างเป็นเหล็กด้านล่างเนี่ยเป็นร้านค้าย่อยๆด้านบนเป็นที่จอดรถก่อนที่ไฟจะลามต่อไปยังอาคารพาณิชย์อีก2ห้องในโครงการทรายทองซึ่งอยู่ติดกันทางด้านหลังมีรายงานว่ารถดับเพลิงคันแรกเนี่ยออกจากสถานีดับเพลิงสวนมะลิมาถึงในพื้นที่ภายใน5นาทีเท่านั้นเองค่ะแต่เนื่องจากสภาพพื้นที่มีร้านค้าร้านรวงย่อยๆเล็กๆเล็กๆเนี่ยตั้งอยู่เป็นจำนวนมากทำให้การเข้าถึงบางจุดเป็นไปได้ยากกว่าจะควบคุมเพลิงได้จริงๆประมาณ 02:00 ถึง 03:00 นะคะแล้วดับเพลิงก็สามารถควบคุมได้สำเร็จช่วงประมาณ 05:00 ช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองผู้ว่าชัชชาติบอกว่าอุปสรรคในการดับเพลิงไม่ใช่เรื่องน้ำไม่พอค่ะแต่เป็นเรื่องการฉีดน้ำไปไม่ถึงจุดเกิดเหตุเนื่องจากมีตัวอาคารบังเชื้อเพลิงภายในส่วนใหญ่เป็นพลาสติกเป็นแบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์มือถือซึ่งติดไฟง่ายลุกลามเร็วและก่อให้เกิดก๊าซพิษตอนนี้มีความเสี่ยงที่โครงสร้างอาคารก็คืออาคารซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กเมื่อถูกความร้อนสูงจะทำให้เกิดการทรุดตัวลงแต่เป็นการทรุดตัวแบบยุบเข้าไปด้านในไม่ได้พังคลื่นออกมาด้านนอกเพราะฉะนั้นเจ้าที่ถ้าเกิดจะเข้าไปต้องประเมินสถานการณ์ประเมินพื้นที่ให้ดีก่อนค่ะก่อนจะเข้าไปดับไฟที่ยังมีคุกอยู่ในบางจุดยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะส่วนผู้บาดเจ็บมีทั้งหมด10รายเป็นประชาชน1รายเป็นอาสาสมัครดับเพลิง9รายเช้านี้ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่4รายโดยอาสาสมัคร1รายที่มีอาการหนักเกิดจากการเข้าไปปฏิบัติงานดับเพลิงเป็นเวลา30นาทีจนสูดควันพิษเข้าไปทำให้ตอนนี้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนะคะและช่วงประมาณบ่าย2กว่าๆที่ผ่านมาช่วงบ่ายของวันนี้ก็มีรายงานว่าเพลิงได้คุขึ้นมาอีกครั้งค่ะพบว่ามีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นมาจากจุดเดิมบริเวณชั้นบนของอาคารนั้นมีแสงเพลิงจำนวนหนึ่งออกมาจากตัวกลางอาคารแล้วก็ด้านหลังของศูนย์การค้าเจ้าที่กู้ภัยแจ้งผู้สื่อข่าวบอกว่าลักษณะดังกล่าวนั้นอาจเกิดจากการที่สารเคมีแล้วก็ควันที่พุ่งออกมามันอาจจะเป็นแก๊สพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อการสูบดมตอนนี้ชาวบ้านที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะแล้วก็อยู่ในทิศทางลมเนี่ยต้องเฝ้าระวังเรื่องของคุณภาพอากาศกันหนักมาก ช้านี้ที่เขตป้อมปราบสตรูพายเปิดลงทะเบียนผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เพื่อขอรับความช่วยเหลือค่ะเอกสารประกอบการยื่นคำร้องจะมีสำเนาบัตรประชาชนมีสัญญาเช่ารวมทั้งพวกบันทึกประจำวันที่ในบันทึกต้องระบุความเสียหายเป็นรายกรณีนะคะแล้วก็มีภาพถ่ายประกอบความเสียหายด้วยเดี๋ยววันนี้เปิดให้ยื่นคำร้องที่บริเวณศาลาวัดพระเรนส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปยื่นวันนี้พรุ่งนี้ได้นะคะก็คือพรุ่งนี้ตั้งแต่30สิงหาคมเป็นต้นไปยื่นที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นแล้วก็อยากหลังยื่นคำร้องเสร็จแล้วเนี่ยสำนักงานเขตเขาจะออกเรียกว่าหนังสือรับรองผู้ประสบภัยต้องเก็บให้ดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะนัดรับจ่ายเงินแล้วต้องโชว์เอกสารหลักฐานเนี่ยที่สำนักงานเขตอีกครั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะโทรติดต่อที่ฝ่ายปกครองได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์022816117 022816117นะคะขยับไปที่ชายแดนใต้ค่ะช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ปรากฏว่ามีรายงานคนร้ายจุดไฟเผายางรถยนต์ในหลายจุดของพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอยะรังยังมีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าในพื้นที่อำเภอมายอเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณอบต.สาครบนโดยมีรายงานว่าคนร้ายมากัน10คนแล้วก็จับเจ้าที่อบต.จับเจ้าที่รปภ.ไปซึ่งจับไปทั้งหมด5คนมัดมือก่อนใช้น้ำมันราดไปทั่วอาคารแล้วจุดไฟเจ้าที่เร่งตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็ความเชื่อมโยงของเหตุการณ์ในแต่ละจุดแล้วนะคะทำให้เมื่อคืนต้องมีการระดมกำลังเจ้าที่ไปเฝ้าตามจุดเสี่ยงพื้นที่สำคัญเพื่อป้องกันการก่อเหตุด้วยแต่ว่ากำลังเจ้าที่ที่เฝ้าระวังนั้นไม่สามารถครอบคลุมได้ทุกจุดเช้านี้ก็มีรายงานว่าพบวัตถุต้องสงสัยในเขตอำเภอหนองจิกกับอำเภอปานาเระของปัตตานี2จุดนี้ EOD ต้องเข้าไปตรวจสอบจุดแรกมีรายงานช่วงประมาณ 7:00 น.ผู้แจ้งเนี่ยบอกว่าพบวัตถุต้องสงสัยอยู่เกาะกลางถนนเลยค่ะอยู่ในพื้นที่บ้านบ่อทองหมู่6ที่ตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะคะเจ้าที่เข้าไปดำเนินการปิดกั้นเส้นทางบริเวณสี่แยกดอนยางจนถึง3แยกบ่อทองเพื่อความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็อยู่ระหว่างการรอเจ้าที่ชุด EOD เข้าไปตรวจสอบก่อนจะทำลายวัตถุต้องสงสัยเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นช่วงเวลาประมาณ 9:50 นได้รับแจ้งว่าพบวัตถุต้องสงสัยบริเวณสะพานลอยในพื้นที่บ้านป่าลัดอำเภอปานาเร่จังหวัดปัตตานีเจ้าที่ชุดเก็บกู้แล้วก็ตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด EOD รวมทั้งต้องเข้าไปควบคุมพื้นที่แล้วก็ปิดเส้นทางการสัญจรในจุดดังกล่าวจนกว่าจะแล้วเสร็จนะคะขณะที่เรื่องของสถานบันเทิงตอนนี้เอาจริงเอาจังมากยังตรวจกันอยู่เรื่อยๆกับสถานบริการที่ไม่ได้รับอนุญาตเมื่อคืน 01:00 กว่าปรากฏว่า2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณพลพีสุวรรณชวีพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นำกำลังชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองบุกผับจีนย่านห้วยขวางเนื่องจากพบว่ามีการเปิดให้บริการจนถึงเช้ามืดตรวจฐานข้อมูลก็ไม่พบใบอนุญาตสถานบริการย้อนไปปีหนึ่งปรากฏว่าผับแห่งนี้เคยถูกจับแล้วนะคะเมื่อ16สิงหาปี68คือปีที่แล้วแต่กลายเป็นว่ายังคงเปิดให้บริการอยู่ก่อนบุกจับกุมเนี่ยเคยส่งสายสืบมาสืบแล้วก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวที่เนี่ยกว่า 70% เป็นคนจีนค่ะรวมถึงระบบการชำระเงินจ่ายเงินต่างๆแคชเชียร์พอลองสแกนพบว่าอ้าวเป็น WeChat เป็น Alipay ก็คือเป็นแอปพลิเคชันของคนจีนมีพนักงานที่นี่ที่เรียกว่า MC ก็เป็นคนจีนมีหน้าที่คอยเอนเตอร์เทนคอยเคลียร์ปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าสั่งการงานบริหารต่างๆทั้งหมดแล้วพบว่าคนต่างด้าวที่มาทำงานที่เนี่ยทุกคนไม่มีใบอนุญาตทำงานคือไม่มี work permit ซึ่งนายพลพีบอกว่าได้ให้กรมการปกครองไปดูข้อมูลข้อกฎหมายต่างๆแล้วโดยเฉพาะถ้าไปเข้าข่ายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศซึ่งมีผลบังคับใช้ไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะต้องทำเรื่องส่งกลับประเทศทันทีค่ะเคสนี้ยังเป็นเรื่องของการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวด้วยเพราะว่าไม่ใช่ธุรกิจของคนไทยแม้จะใช้ชื่อ nominee ชาวไทยเป็นเจ้าของก็ตามพื้นที่ตั้งของผับถ้าไปดูก็ไม่ได้ไกลกับทั้งกทม2ทั้งสนห้วยขวางก็คือหน่วยงานราชการทั้งนั้นเลยนะคะทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ย้ำว่าตำรวจท้องที่ทั้งเจ้าของท้องถิ่นขอให้เข้มงวดมากกว่านี้ช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามไปดูคดีหัวสวที่กกต.บอกแล้วว่าเดี๋ยว14กันยาลงมติแล้วจบแน่แต่ฝ่ายค้าน บอกมันไม่น่าจะใช่มันไม่น่าจะจบเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
6: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
5: สสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
7: สำหรับคดีหัวสวหลังจากที่เมื่อวานนี้กกต.บอกว่าจบแล้วนะคะเดี๋ยว14กันยายนี้กกต.เขานัดลงมติซึ่งก็มีการประชุมพิจารณาสำนวนกันมาแล้วหลายรอบปรากฏว่าคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิขึ้นเวทีกิจกรรมของพรรคประชาชนแล้วก็บอกว่าหน้าที่ของกกต.ต้องส่งสำนวนหัวสวไปศาลฎีกาซึ่งวันนี้พรรคประชาชนเองจัดกิจกรรมเปิดเวทีผู้นำฝ่ายค้านในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบหัวหน้าเท้งบอกว่าสิ่งสำคัญในวันนี้ตามหัวข้อเลยนะคะวิกฤตศรัทธาต่อการเมืองไทยของพี่น้องประชาชนซึ่งเกี่ยวข้องกับการถ่วงดุลตรวจสอบหากพูดกันชัดๆก็คือการตรวจสอบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจแต่วันนี้บังเอิญครบร้อยวันพอดีที่ตนเองออกมาโพสต์สื่อสารคำว่าระบอบสีน้ำเงินซึ่งก็เหมือนตัวระบอบอำนาจนิยมที่ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยเพราะระบอบประชาธิปไตยคือระบอบที่ต้องการการถ่วงดุลตรวจสอบยึดโยงกับประชาชนและไม่ได้เป็นอิสระจากประชาชนแต่สิ่งที่เห็นในปัจจุบันคือองค์กรอิสระมาจากการแต่งตั้งของสมาชิกวุฒิสภาที่อาจจะถูกจัดตั้งหรือโกงเข้ามาซึ่งมีความยึดโยงกับพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำรัฐบาลอยู่ด้วยในขณะนี้ทำให้เห็นตั้งแต่ตอนนั้นว่าระบอบสีน้ำเงินกำลังกินรั่วประเทศและการแสดงความคิดเห็นของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องในเวทีผู้นำฝ่ายค้านที่ผ่านมามีหนังสือเล่มหนึ่งที่ชูขึ้นมาทำให้เห็นภาพชัดว่าการโกงสว.คือจุดเริ่มต้นของการกินทั่วประเทศและนักวิเคราะห์หลายๆคนบอกว่าจะเอาผิดกับคนที่โกงสว.ยากเหลือเกินแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะคนที่เลือกกกต.ชุดใหญ่4ใน7คนถูกเลือกมาจากสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันและหลายคนก็อยู่ในสำนวนที่จะถูกสั่งฟ้องด้วยหน้าที่ของกกต.ไม่ใช่เรื่องของการชี้ถูกชี้ผิดแต่กฎหมายเขียนไว้ค่อนข้างชัดว่าแค่ควรเชื่อได้ว่ามีการโกงสว.เกิดขึ้นหน้าที่ของกกต.คือการส่งสำนวนต่อไปให้ศาลฎีกาดังนั้นถือว่าเป็นโอกาสดีที่อย่างน้อยๆกกต.ก็เลื่อนออกไปวันที่14กันยายนก็จะได้ใช้โอกาสในเวทีนี้ทำให้สิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้ให้เขาปฏิเสธไม่ได้มากยิ่งขึ้นขณะที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ค่ะบอกว่าตนจะเดินหน้าสื่อสารไปจนถึงวันสุดท้ายและวันนี้ก็มีข้อมูลใหม่มีใหม่มาอีกแล้วนะคะมีข้อมูลใหม่บางประการกรณีผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้มี229คนเป็นรัฐมนตรีส.ส.และเป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยทั้งหมด21คนค่ะในเวลานี้มีข้อกังวลจากคำสัมภาษณ์ของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ที่ดูเหมือนจะหาทางลงเพื่อไม่ให้มีการสั่งฟ้องนักการเมืองเหล่านี้ตนจึงขอตั้งคำถามว่าหลักฐานที่มีมันต้องชัดขนาดไหนกกต.ถึงจะสั่งฟ้องได้มันถึงขั้นที่ต้องเห็นสลิปโอนเงินเลยหรือเปล่าตนขอบอกเลยว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นซึ่งหลักฐานต่างๆที่เราได้นำเสนอนั้นมันคือจิ๊กซอจิ๊กซอที่ต้องเอามารวมกันมีทั้งโพยมีใบสั่งมีผลคะแนนมีเส้นเงินมีประวัติการโทรต่าง เมื่อเอาทั้งหมดมารวมกันมันเห็นภาพชัดขึ้นนะคะมันคือหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าขบวนการที่เกี่ยวข้องกับ200กว่าคนเหล่านี้มีอยู่จริงส่วนสิ่งที่บอกว่ามีข้อมูลใหม่ซึ่งจริงๆตนอยากจะไปเปิดที่โรงแรมภูแมนแต่เมื่อต้องย้ายสถานที่ก็ไม่เป็นไรเปิดได้อยู่ดีเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่าหลักฐานในมือกกต.จะแน่นขนาดไหนซึ่งที่ผ่านมาเราได้ยินมาเยอะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมภูแมนซึ่งหนึ่งในข้อมูลที่เราได้รับมาเกี่ยวกับพิกัดโทรศัพท์ค่ะที่การโทรเข้าการโทรออกของบุคคลนั้นระบุได้ว่าอยู่บริเวณไหนโอ้โหมันชัดขนาดนี้นะคะเราก็บอกว่ามีข้อมูลว่ามีสว.จำนวน40คนที่ปรากฏพิกัดว่าโทรศัพท์ที่คุณอยู่ตอนนั้นที่คุณอยู่ในบริเวณโรงแรมภูแมนในวันที่21กรกฎาคมปี2567ที่บอกถึงโลเคชั่นเลยนะคะชัดไปถึงขนาดนั้นแล้วคุณไอติมพูดทิ้งท้ายบอกว่า40ชื่อเนี้ยอยู่ใน229คนที่คณะกรรมการชุด26สั่งฟ้องนี่คือหลักฐานที่น่าจะอยู่ในมือของกกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วคือคุณไอติมพยายามจะบอกว่าหลักฐานที่กกต.มีแน่นมากชัดมากถ้าดูถึงขนาดนี้เนี่ยแล้วถามว่าดูแล้วน่าจะมีการควรเชื่อได้ไหมว่ามีการโกงจากที่คุณไอติมให้ข้อมูลมาว่าหลักฐานขนาดนี้มันชัดและมันแน่นมากมันควรเชื่อได้แล้วขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ฟันธงเลยค่ะบอก14กันยาคดีหัวสว.ไม่จบแน่และบอกว่าการที่บอกว่าไม่จบเนี่ยมันก็ไม่ใช่การขู่ด้วยนะคะที่คุณอภิสิทธิ์บอกแบบนี้ว่าเรื่องสว.การหัวนั้นมันมีความหวั่นไหวพอสมควรกับข่าวที่ออกมาว่ามีการไปเลี้ยงฉลองล่วงหน้าแล้วค่ะว่า14กันยาเนี่ยรอดพ้นกันหมดทุกคนมีการพูดถึงกันว่าหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าจึงอยากย้ำในประเด็นนี้ว่าจริงๆแล้วกกต.น่ะไม่ได้เป็นผู้ตัดสินกกต.ทำหน้าที่เหมือนกับการไต่สวนมูลฟ้องและหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็ส่งให้ศาลพิจารณาสิคำถามคือหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าจะวัดกันอย่างไรระดับไหนถ้าจะโจทย์แบบนี้ตนคิดแต่แรกเลยคิดว่าจะไปถาม AI คือจะไปถามปัญญาประดิษฐ์คุณอภิสิทธิ์บอกจะไปถามปัญญาประดิษฐ์แต่ถามไปก็ไม่มีคำตอบตนไปดูจากคำพูดของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ซึ่งเคยพูดในการอบรมก่อนที่จะมีการเลือกสว.ไว้ว่าการที่จะโกงหรือหัวกันเป็นเรื่องที่อันตรายมากขอเตือนผู้สมัครไว้ก่อนโดยมีการอ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาตนก็เลยเอาคำพูดของนายแสวงไปใช้บริการ AI พบว่าเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อนานมาแล้วค่ะบอกว่าเพียงแค่ผู้สมัครพูดในทำนองแลกเปลี่ยนกันก็เป็นความผิดแล้วต่อมานายแสวงก็ประดิษฐ์ปัญญาเปลี่ยนแนวว่าแลกได้และล่าสุดก็เป็นผู้ชี้อีกว่าความผิดต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างคราวนี้ตนเลยไม่แน่ใจแล้วว่าจะถามใครดีจึงไปดูว่าตอนนี้สิ่งที่นายแสวงพูดเรื่ององค์ประกอบความผิดเป็นอย่างไรจะไปเน้นที่ว่าต้องมีความชัดเจนว่ามีการเสนอผลประโยชน์ให้ต่างๆแต่เมื่อมีคำพิพากษาการเลือกตั้งเมื่อเดือนสิงหาคมปี68ผู้ร้องก็คือกกต.ผู้ถูกร้องหรือผู้คัดค้านคือผู้สมัคร2คนคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ก็วินิจฉัยชัดเจนว่าลำพังแค่บทสนทนาผ่าน LINE แอปพลิเคชันก็ถือว่ามีความผิดตามมาตรา62ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.แล้วและตนก็พบคำพิพากษาศาลฎีกาอีกในเดือนกันยายนปี68ซึ่งเหมือนกันและพฤศจิกายนปี68มีการแลกคะแนนกันเฉยๆไม่ต้องมีพฤติกรรมอย่างที่เวทีฝ่ายค้านจัดงานมาตลอดดังนั้นถ้าใครคิดว่าวันที่14กันยายนนี้จะจบนั้นมันไม่จบเพราะมันยังมีข้อมูลอีกเยอะและมีข้อเท็จจริงอื่นๆที่ปรากฏในภายหลังซึ่งกกต.จะกล้าปฏิเสธหรือไม่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับการที่ท่านจะต้องใช้ดุลพินิจเพียงแค่หาหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าต่อให้ท่านบอกว่าเรื่องนี้จบแล้วสำหรับสว.และเรื่องของท่านไม่จบแน่ค่ะเราต้องดำเนินการกับท่านโดยใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเดี๋ยวนายสุประชัยใจสมุทรจะเข้าใจผิดเพราะนี่เป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายสุจริตของพวกผมเมื่อเคยมีบรรทัดฐานที่กกต.วางไว้เองจากการกระทำของกกต.แล้วไปถึงศาลและศาลก็เชื่อว่าตามที่ท่านด้วยมีความผิดจริงเหตุใดพฤติกรรมที่หนักหนาสาหัสและเป็นขบวนการมากกว่าทุกกรณีทำไมจึงไม่มีการส่งสารปิดท้ายนะคะบอกว่าแต่ถ้าถามว่าช่องทางที่จะดำเนินการต่อทำอย่างไรไปอย่างไรคุณอภิสิทธิ์บอกว่าก็คงจะมีอุปสรรคอีกแต่ก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนและจะต้องทำต่อไปเพราะฉะนั้นฟันธงว่าถ้าใครคิดว่า14กันยายนนี้เรื่องจบ คุณอภิสิทธิ์ยืนยันไม่จบแน่นอนค่ะเดี๋ยวติดตามนะคะไม่นานเกินรอวันนี้ก็29สิงหาแล้วแค่2อาทิตย์เท่านั้นเองส่วนพรุ่งนี้ใครที่เป็นประชาชนชาวอุดรเขต3พรุ่งนี้มีการเลือกตั้งซ่อมนะคะเนื่องจากอดีตส.ส.คุณหลังธุรพลอดีตส.ส.อุดรธานีเขต3พรรคภูมิใจไทยเสียชีวิตนะคะเสียชีวิตไปช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็เลยมีการเลือกตั้งซ่อมวันพรุ่งนี้นะคะ30สิงหาคมกกต.เนี่ยไปตรวจสอบพื้นที่ยืนยันว่ายังไม่มีเรื่องร้องเรียนแล้วก็คาดว่าพรุ่งนี้น่าจะมีคนออกมาใช้สิทธิ์ประมาณ 63.42% อุปสรรคจะเป็นเรื่องของฟ้าฝนค่ะอาจจะมีฝนตกนะคะย้อนดูหน่อยเขตนี้ผู้สมัครมีอยู่3คนก็บอกว่าพอเช็คกระแสแล้วน่าจะแบเบอร์เพราะว่า1ใน3เนี่ยมีคนที่ลงสมัครเป็นลูกเขยของนายหลังด้วยนะคะเขาบอกว่าอาจจะนอนมาแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องคุมเข้มป้องกันเรื่องของการร้องเรียนที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งซ่อมนะคะพรรคเพื่อไทยนี่ตัดสินใจไม่ส่งผู้สมัครก็เพื่อเป็นการรักษามารยาททางการเมืองขณะที่นายอริยฤทธิ์อดีตผู้สมัครจากพรรคประชาชนก็แจ้งว่าด้วยข้อจำกัดด้วยความไม่พร้อมในหลายๆด้านพรรคประชาชนมีความประสงค์ที่จะไม่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งซ่อมเพราะฉะนั้นรอบนี้ไม่มีพรรคประชาชนนะคะไม่มีเพื่อไทยไม่มีพรรคประชาชนแล้วก็บอกว่าพรรคประชาชนเนี่ยที่เขาไม่ลงสมัครอีกเรื่องนึงคือมีปัญหาด้านสุขภาพด้วยนะคะก็เลยมีการเก่งกันว่าพรรคภูมิใจไทยนี่น่าจะนอนมาเพราะว่าไร้คู่แข่งคนสำคัญไม่มีทั้งเพื่อไทยไม่มีทั้งพรรคประชาชนเดี๋ยวรอดูนะคะพรุ่งนี้เลือกตั้งซ่อมที่อุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3ปิดท้ายกันวันนี้ค่ะด้วยข่าวดีช่วงค่ำที่ผ่านมาต้องบอกนะคะว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเราฟอร์มแกร่งมากนะคะเอาชนะญี่ปุ่นไปได้3ต่อ1เซตช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนะคะก็ทำให้ทะลุเข้าไปชิงแชมป์เอเชีย2026ได้แล้วพร้อมกับการันตีได้ไปเล่นศึกชิงแชมป์โลก2027และยังมีสิทธิ์ได้ลุ้นตั๋วโอลิมปิก2028อีกด้วยเขาแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยด้วยนะคะเก่งมากๆเลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเธอต่อด้วยนะคะช่วงนี้หมดเวลาของข่าวค่ำแล้วต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศราพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 15:32 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและครูสมรสพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1แก่นางทาลาสลิมดิโอนีซีภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีและเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2แก่นางทานดิเวโดลิสแอฟริกาภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และพระราชทานเลี้ยงน้ำชาแก่คณะผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภูษาธัญญาราชินีวันนี้เวลา 17:37 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภูษาธัญญาราชินีซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นระหว่างวันที่28-30 สิงหาคม 2569เพื่อเผยแพร่สืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางด้านการพัฒนาการเกษตรการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสตรีไทยในชนบทให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและระดับโลกตลอดจนเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้หัวข้อปีสากลแห่งเกษตรกรหญิงขององค์การสหประชาชาติภายในงานมีนิทรรศการการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแบ่งเป็น3โซนจะแสดงภายใต้แนวคิดสดุดีพระเกียรติคุณเกริกไกรพระแม่แห่งการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อคุณภาพที่ยั่งยืนประกอบด้วยโซนที่1พระแม่แห่งการอนุรักษ์คืนลมหายใจให้แผ่นดินและสายน้ำแสดงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเกษตรกรรมโซนที่2พระแม่แห่งการพัฒนาส่งเสริมสตรีและวิถีเกษตรแสดงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่เกษตรกรโซนที่3พระแม่แห่งการห่วงใยความมั่นคงทางอาหารเพื่อปวงประชาแสดงพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกรผ่านโครงการและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำรินอกจากนี้กรมหม่อนไหมได้จัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบภายใต้หัวข้อชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติเพื่อเฉลิมพระเกียรติในฐานะที่ทรงได้รับสมญานามพระมารดาแห่งไหมไทยและในโอกาสที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยม8แบบเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์กรยูเนสโกภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าหัตถกรรมจากกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มสตรีภายใต้โครงการพระราชดำริการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยการสาธิตทำหัวโขนจากวัสดุทางการเกษตรการทำพวงกุญแจขนแกะและการร้อยมาลัยจากดอกกล้วยไม้เป็นต้น
องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสัญญาบัตรและชั้นสามัญวันนี้ที่วัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสัญญาบัตรและชั้นสามัญซึ่งมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์จำนวน13รูปให้สูงขึ้นเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569ดังนี้พระเทพวชิรคุณาธารเป็นพระธรรมวชิรคุณาธารไพศาลศาสนกิจโกศลโสพลธรรมานุสิทธิ์พิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นธรรมสถิตณวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้6รูปพระราชวชิรเมธีเป็นพระเทพปริยัติวชิรเมธีศีศาสนกิจดีโลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้5รูปพระยานวิราชเป็นพระราชยานวชิโรภาสวิราชธรรมคุณากรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดป่าทรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระพิมลภาวนาพิธานเป็นพระราชวชรภาวนาพิธานวิปัสนาภารทุราธรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสนาธุระสถิตณวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระศรีธีรพงษ์เป็นพระราชวชิรสารเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดทองนพคุณพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระครูปริยัติวราภิรักษ์วัดหนองอีบุตรจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิราธรพระครูศรีวิสุทธิวัตรวัดธาตุพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชรสุนทรพระครูสันติกิจจานุการวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวชรวิสิทธิ์พระครูศรีวชิรวงศ์วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิรเวทีพระครูโชติธรรมประกาศวัดเกษมทรัพย์พัฒนารามจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรธรรมพระวชิรธรรมโชติพระครูสิทธิภาวนานุศาสตร์วัดศรีสองเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวชิรธาดาพระครูศรีกิติวโรดมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระกิติวชิโรดมและพระมหาอดิเรกเตชวันโนปริยัติธรรม7ประโยควัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระอุดมวชิรสุธีองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา7นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนพร้อมพระราชทานภัตตาหารเช้าและเพลมีกำหนด100วันเวลา 11 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพกผาสุของคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปโดยสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังส่งทางไปรษณีย์และส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 17 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพในรอบเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสำหรับบทสวดและเสียงสวดพระอภิธรรมเป็นการแสดงความระลึกถึงและความเคารพต่อผู้วัยชนและช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและเวลา 19 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามรวม8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีการประโคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาอันเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศและเป็นสัญญาณการบอกยามหรือเวลาให้ทราบกำหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งตลอด100วันจะมีองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลหมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10 นาฬิกาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททรานสตรอนไทยแลนด์จำกัดบริษัท NS ไทน็อกออโต้จำกัดและบริษัทเวิลด์แวร์กอนจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดจังหวัดพังงาได้แก่วัดประชุมโยธีวัดสามัคคีธรรมวัดนิกรวรารามวัดหลักแก่นวัดนิคมสโมสรวัดบ้านปกปุยวัดบางเสียดและวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์
เวลา 14:30 น.มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิหลวงพ่อวริยังสิรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรและผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดเสวตฉัตรวัดดาวดึงสารามวัดดวงแขและวัดทองเพลงที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.คณะสงฆ์อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดในจังหวัดอุดรธานีได้แก่วัดศรีนครารามวัดโนนธาตุวัดลำดวนสุริยาวาสวัดพิสิทธิ์พมรารามวัดทุ่งสว่างวนารามวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่และวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีที่สวนมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.องค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติองค์กรสาธารณประโยชน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวม8รูปมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านเป็นกรณีพิเศษวันนี้ที่เมนวัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพแก่นายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งเสียชีวิตในภารกิจช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านโดยมีศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยเป็นประธานในพิธีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษเนื่องด้วยนายสุภมงคลเป็นผู้อุทิศตนเพื่อส่วนรวมโดยเฉพาะในยามที่เกิดสถานการณ์ด้านภัยพิบัติต่างๆได้มีความเสียสละและมีส่วนร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเพื่อเข้าไปให้ความช่วยเหลือในการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างสุดความสามารถมาโดยตลอดนายสุภมงคลรัตนจิตเสียชีวิตในภารกิจช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24สิงหาคม2569สิริอายุ47ปีคณะบุคคลสำคัญไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังนายฉูตงหยูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO พร้อมด้วยนายอาลูโดฮงผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่และผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้ในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยคณะ FAO จะได้เข้าร่วมงานเทิดพระเกียรติภูษาธัญญาราชินีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ณศูนย์การค้าสยามภารกรในโอกาสนี้ด้วยและตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอาทิเทศบาลตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลพนักงานสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์
คณะองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลยสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยทั้งนี้ในวันที่2กันยายน2569มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังนายฉูตงหยูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO พร้อมคณะไปวางพวงมาลาถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อแสดงความอาลัยในฐานะผู้นำองค์กรระหว่างประเทศแห่งองค์การสหประชาชาติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณด้วยทรงมีบทบาทในระดับสากลในฐานะทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนและคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงอย่างเหมาะสมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UNพร้อมกันนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดทั้งวันโดยมีคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องด้วยต่างระลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการบรรเทาสาธารณภัยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศซึ่งล้วนเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในการสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลตลอดจนเป็นการกระชับมิตรภาพและความร่วมมือให้แน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับองค์กรระดับโลกเช่นองค์การสหประชาชาติเป็นต้นน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยผืนป่าสู่การสืบสานทรัพยากรธรรมชาติผู้ทรงเป็นดั่งพระแม่แห่งผืนป่าไทยติดตามในสารคดีใต้ร่มพระบารมีซึ่งวัน

0: อยสู่ท้องทะเลไทยซึ่งเรื่องราวเหล่านี้จะทำให้ประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินได้รับรู้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงเป็นด่านพระแม่แห่งผืนป่าไทยแผ่นดินนี้ว่าแผ่นดินแม่เพราะแผ่นดินนี้เป็นที่เกิดและเลี้ยงดูคนไทยมากกว่า700ปีควรที่เราทั้งหลายจะบำรุงรักษาแผ่นดินให้คงความอุดมสมบูรณ์ไว้พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งกระตุ้นให้เห็นคุณค่าของการรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติต่างๆพร้อมกับความตระหนักว่าเวลาของแผ่นดินเหลือน้อยเต็มทีแล้วด้วยพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ของเมืองไทยทั่วประเทศลดลงมีสภาพป่าเสื่อมโทรมมากขึ้นล้วนนำไปสู่วิกฤตรุนแรงตามมาตลอดระยะเวลายาวนานด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระแม่แห่งผืนป่าไทยทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชฤทัยฟื้นฟูอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรงบำเพ็ญพระองค์เป็นแบบอย่างในการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพของแผ่นดินไทยมีพระราชดำริให้มีการฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พันธุ์พืชในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติพระราชทานแนวทางเพื่อการอนุรักษ์ขอให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นยังประโยชน์สูงสุดแก่ประสบกรณิกรชาวไทยและสร้างความเจริญมั่นคงให้กับทรัพยากรของแผ่นดินจนทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระมันดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบภารกิจในการดูแลคุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศได้น้อมนำแนวทางแห่งพระราชดำริที่ให้มีการฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติเพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และบริเวณใกล้เคียงในทุกภูมิภาคของประเทศดังเช่นณดอยอินทนนท์ยอดดอยสูงแห่งภาคเหนือพืชพันธุ์หายากได้รับการอนุรักษ์และปกป้องจากพระราชดำริพระแม่แห่งผืนป่าไทยหนึ่งในนั้นคืองานอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์พันไม้ล้ำค่าที่ใกล้สูญพันธุ์ได้รับการส่งเสริมให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมด้วยการนำพันธุ์ไปปลูกเลี้ยงและนำปล่อยสู่ป่าดั้งเดิมจากพระราชฤทัยความห่วงใยสู่การอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์อย่างเป็นระบบในพื้นที่ภาคเหนือบนดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่และขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อฟื้นคืนทรัพยากรที่เป็นสมบัติอลัมค่าในป่าไว้พื้นที่อนุรักษ์เหล่านี้ยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญต่อการเอื้อประโยชน์แก่ชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำและปลายน้ำเป็นแหล่งพันธุกรรมของพันธุ์พืชป่าหลากหลายชนิดของประเทศ
1: พระราชสมัญญานามพระมันดาแห่งความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอีกอันหนึ่งที่เน้นถึงความมีพระอัจฉริยภาพขององค์ท่านนะครับในการที่จะคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพในการที่จะอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ให้คงอยู่กับผืนป่าดอยอินทนนท์นะครับ
0: ในปีพุทธศักราช2553ได้ส่งทราบข้อมูลที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำรวจพบป่าสักที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศขึ้นในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเป็นป่าสักธรรมชาติที่สามารถเจริญเติบโตได้ในระดับความสูง 1,300 เมตรต่างจากที่เคยบันทึกไว้ว่าไม้สักกระจายพันธุ์ได้ในระดับ750เมตรจากระดับน้ำทะเลและยังสำรวจพบความหลากหลายของทรัพยากรธรรม

0: รรมชาติมากมายโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของลุ่มน้ำปายอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งพันธุกรรมไม้สักแต่ยังเป็นบ้านของสรรพชีวิตทั้งพืชสัตว์และผู้คนกว่า 90,000 ไร่และชุมชนกว่า571ครัวเรือน
1: พื้นที่ป่าสักบริเวณนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นพื้นที่ป่าสักที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่900เมตรขึ้นไปนะครับโดยปกติแล้วไม้สักเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่ระดับ800เมตรลงมาครับแต่พื้นที่อย่างนี้อยู่ที่ในเขตรักษาพันธุ์ป่าลุ่มน้ำของลุ่มน้ำปายครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับมีความสูงจากระดับน้ำทะเลนี่ประมาณ900เมตรจนถึง 1,300 เมตรนะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชได้ขอพระราชทานนามตรงนี้แล้วก็จัดตั้งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระบิดาทรงพระราชทานนามว่าป่าสักนวมินทรราชินี
0: ลงสู่ภาคใต้ของประเทศไทยพระองค์ทรงติดตามด้วยความห่วงใยในผืนป่าดิบชื้นฮาลาบาลาหนึ่งในผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดและเป็นคลังความหลากหลายทางชีวภาพเป็นห้องเรียนธรรมชาติของการศึกษาวิจัยพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์หายากของประเทศไทย
1: ป่าฮาลาบาลาเป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่ามากนะครับเป็นแหล่งสำคัญของนกเงือกหลากหลายชนิดนะครับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของเขื่อนบางลาง
0: ด้วยพระบารมีพระแม่แห่งผืนป่าไทยจะเป็นพลังสำคัญในการคุ้มครองผืนป่าน้อยใหญ่ของประเทศไทยสู่การรักษาพันธุ์พืชคือการรักษาชีวิตรักษาผืนป่าคือการรักษาแผ่นดินความสมดุลของธรรมชาติยังคงดำรงอยู่เพื่อส่งต่อสู่ลูกหลานไทยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระแม่แห่งผืนป่าไทยตราบนานเท่า

0: ประจักษ์แก่ตาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแล้วนะคะว่าสมเด็จพระราชินีแห่งสยามประเทศนี่เพียงทรงดูแลคุณภาพชีวิตของเราประสบกรณิกรเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงมีพระเมตตาต่อผืนป่าและสรรพชีวิตและทั้งหมดนี้คือพระวิสัยทัศน์พระแม่แห่งผืนป่าของผืนแผ่นดินไทยที่คนไทยทุกหมู่เหล่าจะต้องร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานรักษาผืนป่าอันเป็นมรดกของแผ่นดินให้ยั่งยืนสืบไปสวัสดีค่ะ
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: มองหาเครื่องมือช่างที่ครบจบคุ้มอยู่หรือเปล่า M-Top แบรนด์สมคำร่ำลือแบรนด์เครื่องมือช่างระดับโลกวางจำหน่ายแล้วกว่า180ประเทศรับประกันสินค้าทุกชนิดวัสดุเกรดยานยนต์คัดสรรสินค้าคุณภาพแบตเตอรี่ทนทานไม่ว่าช่างมืออาชีพหรือซ่อมเองที่บ้าน M-Top ก็เอาอยู่แวะมาลองของจริงได้ที่ M-Top Thailand ถนนเศรษฐกิจ1สมุทรสาครหรือช่องทางออนไลน์ได้ที่ LINE @M-Top Thailand โทรเลย0897125050และ0341121106
1: M-Top แรงสมคำร่ำลือ
2: คนลุกทุ่ง Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร089 527 9933

0: ูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: โอ้ย
2: แมลงกัดคัดตึง
3: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไทยสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10 บาททุกชิ้น

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดกำลังพลพร้อมอาหารน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยที่คลองถมเซ็นเตอร์และมีประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ Global House แยกบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีสักครู่มาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
8: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
7: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
9: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดอาหารและน้ำดื่มพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายคุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
11: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งเกิดเหตุเมื่อค่ำวันที่28สิงหาคม2569ที่ผ่านมาโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วพร้อมสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมเพลิงโดยพระราชทานอาหารเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ทุกฝ่ายในเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นำอาหารแจกจ่ายจำนวน200ชุดควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่มสำหรับหมุนเวียนให้เพียงพอตลอดช่วงการปฏิบัติงานทั้งนี้จะคอยประเมินความต้องการเป็นระยะและเสริมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นโดยอาหารชนิดตามความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
2: ปภ.ประกาศเขตภัยพิบัติไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ตั้งจุดลงทะเบียนเร่งอัดฉีดเงินเยียวยาคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
12: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้ายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือโดยเจ้าที่จะรับคำร้องตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและรวบรวมเอกสารหลักฐานความเสียหายนำไปประกอบการพิจารณาเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์สำหรับการลงทะเบียนประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นคำร้องแจ้งรายละเอียดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบประเมินความเสียหายทั้งในส่วนของที่อยู่อาศัยทรัพย์สินและการประกอบอาชีพก่อนรวบรวมข้อมูลดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วส่วนการช่วยเหลือกรุงเทพมหานครจะดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นตามสิทธิ์อาทิค่าดำรงชีพค่าเช่าที่พักค่ารักษาพยาบาลและค่าเครื่องมือประกอบอาชีพขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำที่ได้รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 88,600 บาทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในเจเศรษฐไทยเศรษฐกล่าวว่าได้กำชับให้ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายรับคำร้องตรวจสอบเอกสารของประชาชนให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและไม่ตกหล่นยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: กรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ Global House แยกบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีหลังเกิดเหตุระเบิดคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
13: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าแจ้งว่าขณะนี้เกิดเหตุระเบิดบริเวณ Global House แยกบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบและดำเนินการในพื้นที่เพื่อขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวและพื้นที่โดยรอบหากไม่มีความจำเป็นพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยโดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้จุดเกิดเหตุธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
2: ทั้งนี้เบื้องต้นมีรายงานว่ากลุ่มคนร้ายประมาณ 3-4 คนพร้อมกับอาวุธปืนยาวเข้าไปภายในห้าง Global House สาขาปัตตานีก่อนจะเกิดเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นอย่างน้อย3ครั้งขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างเข้าควบคุมพื้นที่โดยยังไม่มีข้อมูลยืนยันเกี่ยวกับผู้ได้รับบาดเจ็บความเสียหายหรือรายละเอียดในการก่อเหตุและปิดท้ายกันที่เกิดอุบัติเหตุพารามอเตอร์ตกในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีเบื้องต้นมีรายงานผู้สูญหาย2รายขณะนี้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างประสานกำลังเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมเร่งค้นหาผู้สูญหายอย่างเร่งด่วนส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุและผู้สูญหายจะรายงานให้ทราบต่อไป
14: เดินทางใกล้ไกลสนุกสุขใจปลอดภัยตลอดเส้นทาง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก
15: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
16: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
15: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
16: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
15: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
16: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
15: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
16: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
15: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
16: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
17: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
16: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
15: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว

0: ตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
2: เสียงจากผู้ทานอะวาลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นมายุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านแล้วเขาเดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตเราไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
2: อะวาลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
4: ยุงแมลงสาบมดฉีดให้หงายท้องมาลองสเปรย์กังฟูฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้

0: สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสทนช.เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้และทีมลูกยางสาวไทยเอาชนะทีมญี่ปุ่นทะลุเข้าชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026สักครู่มาติดตามค่ะ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: สธนช.หารือหน่วยงานและจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงบูรณาการข้อมูลพร้อมเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ย้ำเร่งตรวจสอบความมั่นคงอ่างเก็บน้ำเกินความจุรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะเข้ามาเติมคุณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและการคาดการณ์สถานการณ์น้ำครั้งที่10/2569เพื่อว่าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนเนื่องจากประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มได้โดยเฉพาะเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางตากแม่ฮ่องสอนขอนแก่นนครราชสีมาบึงกาฬเลยหนองบัวลำพูกาญจนบุรีจันทบุรีตราดพังงาและระนองนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศที่มีปริมาณน้ำมากโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กจำนวน22แห่งในพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำเกินความจุกักเก็บจึงต้องมีการปรับเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณฝนที่จะเข้ามาเติมตลอดช่วงฤดูฝนควบคู่กับการเตรียมความพร้อมในการรับมวลน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ทางตอนล่างและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำด้วยนะคะพรช่างคุณรายงานค่ะ
3: ผลวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบรองชนะเลิศทีมสาวไทยชนะญี่ปุ่น3-1เซตทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศคุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
5: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ AVC Women Volleyball Continental Chinese 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นการชิงชัยในรอบรองชนะเลิศระหว่างทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยอันดับที่17ของโลกพบกับทีมสาวญี่ปุ่นโดยเกมนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนยังคงใช้ผู้เล่นชุดเดิมจากเกมรอบ8ทีมสุดท้ายที่เอาชนะเกาหลีใต้นำโดยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมชัชออนโมกศรีพิมพิชยากกรำธดาวนึกแจ้งสศิภาพรจันทวิสุทธ์รวมทั้งปิยนุชแป้นน้อยตัวรับอิสระลงชิงชัยอย่างต่อเนื่องโดยเปิดเกมเซตแรกทีมตบลูกยางสาวไทยที่เล่นเข้าขารู้ใจบวกกับคู่แข่งเล่นผิดพลาดในหลายจังหวะส่งผลให้ทีมสาวไทยเอาชนะไปได้ก่อน25-21คะแนนขึ้นนำ1-0เซตจากนั้นเข้าสู่เซตที่2สถานการณ์ทีมสาวญี่ปุ่นยังไม่ดีขึ้นตีเสียเองในหลายจังหวะทั้งการเสิร์ฟและการตีหัวเสาทำให้เป็นฝ่ายพ่ายทีมสาวไทยไปอีก20-25คะแนนพร้อมกับตามหลังทีมสาวไทยห่าง0-2เซตแต่ทว่าในเซตที่3ทีมสาวญี่ปุ่นที่แก้เกมรับได้ดีขึ้นก่อนจะเป็นฝ่ายพลิกเอาชนะคืนได้บ้าง25-20คะแนนไล่ตีตื้นมาเป็น1-2เซตขณะที่เซตที่4ทีมสาวไทยที่เปิดเกมรุกพร้อมกับขันเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นก่อนเป็นฝ่ายตบเอาชนะไปในที่สุด25-20คะแนนเก็บชัยชนะ3-1เซตได้ผ่านเข้าไปลุ้นป้องกันแชมป์อีก1สมัยรอพบผู้ชนะระหว่างทีมสาวจีนเจ้าภาพหรือทีมสาวอิหร่านในช่วงค่ำวันพรุ่งนี้ต่อไปสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: ขับรถรักษาวินัยขับมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว

0: ียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นมายุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านแล้วก็เดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตเวลาไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-511

0: 1119 02-857-5119
1: มีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
2: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10 บาททุกชิ้น

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: กลัวเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นไปยุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราคิดแต่ว่า

0: เฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านแล้วเขาเดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตเวลาไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
1: อาบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเทิดเกล้าชาวไทยในเวลา 00:00 นตรงถึง 00:30 นของทุกค่ำคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก122สถานีทั่วประเทศทั้งระบบ FM และ AM อำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ำคืนนี้ก็พบกับผมบุญยฤทธิ์ชิมพิมลผู้ดำเนินรายการครับก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังคนนอนดึกพร้อมกับสาระน่ารู้ต่างๆที่จะได้นำมาให้คุณฟังได้รับฟังกันคุณผู้ฟังครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569วันนี้เราเริ่มเรื่องราวนะครับกิจกรรมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงซึ่งจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่28ถึงวันที่30สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าสยามพารากอนเพื่อเผยแพร่นะครับพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรและก็ประชาชนชาวไทยให้เป็นที่ประจักษ์ภายใต้แนวคิดหลักก็คือสดุดีพระเกียรติคุณเกิดไกรพระแม่แห่งการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อคุณภาพที่ยั่งยืนโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญเซเรสในฐานะที่ทรงเป็นสตรีผู้มีบทบาทในการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในสตรีและก็ประชาชนในชนบทให้มีอาชีพและรายได้เสริมจากงานหัตถกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมให้กับราษฎรได้มีอาหารเพียงพอและก็สามารถพึ่งพาตนเองได้รวมถึงการสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ยากไร้เด็กกำพร้าผู้ด้อยโอกาสและก็ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาตินอกจากนี้นะครับในด้านของการสร้างบทบาทสตรีไทยในชนบทให้มีบทบาททางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมควบคู่กับการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจนเป็นที่ประจักษ์คณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลลุยส์ปาเตอร์เพื่อเทิดพระเกียรติในพระวิริยะอุตสาหะในการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตไหมของไทยโดยทรงส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแก่ราษฎรที่จะช่วยสร้างรายได้และก็พัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นการทรงเป็นผู้นำนะครับในการอนุรักษ์และก็วางรากฐานสู่ความยั่งยืนให้แก่ผ้าไหมของไทยด้วยการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงโดยผ่านนิทรรศการเทิดพระเกียรติ3โซนสำคัญนะครับโซนที่1ก็คือพระแม่แห่งการอนุรักษ์คืนลมหายใจให้แผ่นดินและสายน้ำโซนที่2นะครับพระแม่แห่งการพัฒนาส่งเสริมสตรีและวิถีเกษตรและโซนที่3ครับพระแม่แห่งการห่วงใยความมั่นคงทางอาหารเพื่อปรองประชานอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบภายใต้หัวข้อชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติที่ประเทศไทยนั้นอยู่ระหว่างการ ขอขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยม8แบบเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์กรยูเนสโกซึ่งถือว่าเป็นการสร้างการรับรู้แล้วก็แรงบันดาลใจนะครับในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชบัญญัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญทั้งในด้านการพัฒนาด้านการเกษตรการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสตรีในชนบทให้ยั่งยืนต่อไปนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานมากมายอาทิการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าหัตถกรรมจากกลุ่มเกษตรกรกลุ่มสตรีภายใต้โครงการพระราชดำริการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปต่างๆได้แก่การสาธิตการทำหัวโขนจากวัสดุทางการเกษตรการทำพวงกุญแจขนแกะการร้อยมาลัยจากดอกกล้วยไม้เป็นต้นในโอกาสนี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของงานสำคัญนี้แล้วก็วันนี้นะครับก็เน้นย้ำว่าเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานแล้วก็สามารถเข้าชมได้นะครับณลานพาร์คพารากอนนะครับศูนย์การค้าสยามพารากอนเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงพร้อมทั้งร่วมกันนะครับในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชบัญญัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญนะครับให้คงอยู่สืบไปคุณฟังครับสำหรับในช่วงนี้เราก็ไปพักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงครับแล้วก็กลับมาติดตามช่วงต่อไปของรายการนะครับช่วงวันนี้ในอดีตครับ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับช่วงวันนี้ในอดีตนะครับซึ่งทุกเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับตรงกับวันที่30สิงหาคมในปีต่างๆซึ่งก็มีทั้งเหตุการณ์ที่มีความสำคัญของโลกและก็ของประเทศไทยเราเริ่มด้วยเหตุการณ์แรกนะครับ30สิงหาคม2527หรือว่า42ปีที่แล้วกระสวยอวกาศ Discoveryนะครับซึ่งเป็นกระสวยอวกาศที่มีระยะปฏิบัติการยาวนานที่สุดในบรรดาทั้งหมดถูกใช้นะครับในการบินเป็นครั้งแรกและต่อมานะครับก็ถูกปลดประจำการนะครับเมื่อวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2554ซึ่งนับเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ยาวนานนะครับถึง27ปีเลยทีเดียวต่อมานะครับวันที่30สิงหาคมนะครับของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันผู้สูญหายสากลซึ่งเป็นวันที่จัดตั้งขึ้นนะครับเพื่อเป็นการดึงความสนใจไปที่ชะตากรรมของบุคคลที่ถูกคุมขังในสถานที่และก็สภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่ซึ่งญาติหรือว่าผู้แทนทางกฎหมายไม่ทราบแรงบันดาลใจนะครับในการจัดตั้งวันดังกล่าวนี้นะครับก็มาจากสหพันธ์สมาคมญาติของผู้ถูกคุมขังและสูญหายแห่งละตินอเมริกาซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งขึ้นในปี1981ในประเทศสกอตตาริกาก็เป็นการรวมกลุ่มนะครับของกลุ่มท้องถิ่นและก็ภูมิภาคที่ทำงานอย่างแข็งขันเพื่อต่อต้านการคุมขังลับการบังคับให้สูญหายและการลักพาตัวในหลายประเทศในลาตินอเมริกาการทำงานเกี่ยวกับการคุมขังอย่างลับๆก็เป็นส่วนสำคัญของกิจกรรมขององค์กรและหน่วยงานระหว่างประเทศหลายแห่งในด้านของการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนและก็ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมถึงองค์กรต่างๆนะครับอย่างเช่น Amnesty International สำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศวันสูญหายสากลนี้นะครับเป็นโอกาสที่จะได้เน้นย้ำถึงงานขององค์กรเหล่านี้เป็นการเพิ่มความตระหนักรู้ของสาธารณชนแล้วก็เรียกร้องการบริจาคและอาสาสมัครในบรรดาหน่วยงานเหล่านี้นะครับก็มี ICRC นะครับหรือว่าคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศก็มีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าสถานะพิเศษในฐานะที่เป็นองค์กรอธิปไตยที่ไม่ใช่รัฐบาลแล้วก็นโยบายความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดในบางกรณีนะครับ ICRCเป็นสถาบันที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงกลุ่มนักโทษเฉพาะกลุ่มทำให้สามารถที่จะติดต่อแล้วก็ตรวจสอบการปฏิบัติต่อนักโทษเหล่านั้นได้ในระดับหนึ่งสำหรับครอบครัวนะครับที่ได้รับผลกระทบข้อความที่ส่งโดย ICRC ก็มักจะเป็นเบาะแสเดียวเกี่ยวกับชะตากรรมของนักโทษเหล่านี้ผู้ที่สูญหายนะครับอาจจะถูกควบคุมตัวติดค้างอยู่ในต่างประเทศที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือว่าเสียชีวิตแล้ว ICRC นะครับก็พยายามที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับชะตากรรมของพวกเขาในนามของครอบครัวโดยบริการติดตามแล้วก็ทำงานร่วมกับสมาคมกาชาติและก็เสี้ยวเดือนแดงแห่งชาติ189นะครับซึ่งมีอยู่ทั่วโลกเมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2550ก็มีญาติและก็ผู้สนับสนุนชาวฟิลิปปินส์หลายร้อยคนนะครับของผู้สูญหายซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นนักกิจกรรมที่ได้สูญหายไปหลังจากที่ถูกลักพาตัวหรือว่าถูกสังหารโดยกองกำลังรักษาความปลอดภัยของฟิลิปปินส์ก็ได้ประท้วงรัฐบาลเพื่อรำลึกถึงวันสูญหายสากล
เอดิต้าบูโกสนะครับซึ่งรำลึกถึงลูกชายที่หายตัวไปของเธอโจนาสสมาชิกของขบวนการชาวนาฟิลิปปินส์แล้วก็เมื่อวันที่30สิงหาคม2551ก็มีกลุ่มพันธมิตรระหว่างประเทศก็ต่อต้านการบังคับใช้สูญหายซึ่งก็รวมถึงองค์กรของสมาชิกในครอบครัวและองค์กรสิทธิมนุษยชนจากทั่วโลกได้ร่วมมือกันนะครับในการจัดกิจกรรมรณรงค์ระดับโลกเพื่อส่งเสริมการให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลสูญหายจากการบังคับให้สูญหายต่อมานะครับเหตุการณ์ต่อไปครับ30มิถุนายน2535หรือว่าคริสตศักราช1992มิคาเอลชูมาเกอร์นะครับก็ชนะเลิศการแข่งขันรถสูตร1เป็นครั้งแรกนะครับในรายการของเบลเยียมกลางปีโดยมิคาเอลชูมาเกอร์นะครับเป็นอดีตนักแข่งรถสูตร1ชาวเยอรมันเขาเป็นนักแข่งที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ก็คือได้รับชัยชนะมากครั้งที่สุดแล้วก็ได้รับตำแหน่งนะครับแชมป์โลกรถสูตร1ติดต่อกันถึง7สมัยต่อมานะครับ30มิถุนายน2542ชาวติมอร์ตะวันออกแห่ลงประชามตินะครับเป็นอิสระจากอินโดนีเซียซึ่งติมอร์ตะวันออกนะครับได้ทำการสู้รบเพื่ออิสรภาพของตนเองมาตั้งแต่อินโดนีเซียนะครับได้ใช้กำลังบุกยึดประเทศที่เคยเรียกตนเองว่าสาธารณประชาธิปไตยติมอร์ตะวันออกตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1976หลังจากติมอร์ตะวันออกนี่เพิ่งจะได้รับอิสรภาพจากโปรตุเกสมาได้ไม่นานติมอร์นะครับเป็นพื้นที่ที่ประกอบด้วยประชาชนหลายเชื้อชาติทั้งปาปัวมาเลและโพลินีเซียส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาคริสต์ถูกชาติตะวันตกเข้ามาสร้างอิทธิพลตั้งแต่สมัยศตวรรษที่16เริ่มจากโปรตุเกสสเปนรัสและอังกฤษก่อนจะมีการทำสัญญาเรียกว่าสนธิสัญญาเป็นที่แน่ชัดในปลายศตวรรษที่19ให้ติมอร์ตะวันออกเป็นของโปรตุเกสเมื่อถึงยุคสงครามโลกครั้งที่2นะครับญี่ปุ่นก็เข้ามายึดครองติมอร์เช่นกันแต่เมื่อสงครามสิ้นสุดลงติมอร์ตะวันออกก็กลับไปอยู่ภายใต้การยึดครองของโปรตุเกสเช่นเดิมจนกระทั่งขบวนการเคลื่อนไหวเพื่ออิสรภาพสามารถยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ได้แล้วก็ประกาศอิสรภาพนะครับในเดือนพฤศจิกายน1975แต่อิสรภาพนะครับของติมอร์ตะวันออกก็คงอยู่ได้ไม่นานเมื่ออินโดนีเซียส่งกำลังเข้ายึดครองอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ติมอร์ตะวันออกเนี่ยประกาศอิสรภาพได้ไม่ถึง1เดือนก่อนที่จะประกาศให้ติมอร์ตะวันออกเป็นจังหวัดหนึ่งของอินโดนีเซียหลังจากนั้นนะครับอีกราว2ทศวรรษติมอร์ตะวันออกก็กลายเป็นพื้นที่ของความรุนแรงมีผู้ที่เสียชีวิตสืบเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างฝ่ายต่อสู้เพื่ออิสรภาพกับอินโดนีเซียกว่า 200,000 รายจนอินโดนีเซียนะครับยอมให้ชาวติมอร์ตะวันออกนี่มีสิทธิในการกำหนดชะตากรรมของตนเองว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของอินโดนีเซียต่อไปหรือว่าจะก่อตั้งเป็นประเทศใหม่ไม่ขึ้นกับผู้ใดเพราะฉะนั้นการลงประชามติก็ถูกจัดขึ้นนะครับในวันที่30สิงหาคม2542ซึ่งผลประชามติออกมาเป็นฝ่ายสนับสนุนการแยกตัวเป็นอิสระด้วยเรียกว่าได้รับชัยชนะนะครับด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นนะครับประมาณ 80% แล้วก็จัดตั้งเป็นประเทศในชื่ออย่างเป็นทางการนะครับว่าสาธารณประชาธิปไตยติมอร์เลสเตคุณผู้ฟังครับทั้งหมดนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตรงกับวันที่30สิงหาคมในปีต่างๆในช่วงนี้นะครับเราก็ไปพักฟังเพลงกันก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงท้ายของรายการครับ

กลับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับช่วงสุดท้ายของรายการเทิดกล้าวชาวไทยนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆของจังหวัดตากนะครับโดยจังหวัดตากนะครับได้จัดงานสมโภชเมืองตาก734ปีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เมืองตากและประชาชนโดยจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคม2569ณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดตากสำหรับในการจัดงานครั้งนี้นะครับก็ได้ยึดหลักฐานการกล่าวถึงเมืองตากในศิลาจารึกของพ่อคุณรามคำแหงมหาราชนะครับหลักที่1ตั้งแต่ปีพุทธศักราช1835โดยมุ่งสืบสานประเพณีและก็วัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็เผยแพร่ของดีของจังหวัดตากโดยเฉพาะสินค้าและก็ผลผลิตทางการเกษตรนะครับก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนไปเที่ยวกันได้นะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานแล้วคุณฟังครับสำหรับในช่วงนี้ก็หมดเวลานะครับของรายการเทิดกล้าวชาวไทยแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในเวลา 0:00 นตรงถึง 0:30 นพร้อมด้วยสาระน่ารู้ครับสำหรับในคืนนี้ผมบุญฤทธิ์ฉิมพิมลผู้ดำเนินรายการต้องลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สิลำ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาออกอากาศทุกคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นผมพันโทบุญยฤทธิ์ชิมิมลผู้ดำเนินรายการรายการนี้มี3ช่วงประกอบด้วยช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนำเสนอโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ซึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญครับในช่วงที่2ช่วงปณิธานความดีนำเสนอเรื่องราวของความตั้งใจในอันที่จะได้ทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและช่วงสุดท้ายช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาผ่านพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรจากดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ช่วงนี้ติดตามรับฟังในช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและพระบรมราชวาทโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
2: ขอบพระคุณค่ะระยะนี้เป็นระยะที่คนไทยทุกฝ่ายควรจะสามัคคีปรองดองกันให้จงมากเพื่อได้ช่วยกันจะรงประเทศชาติให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆจึงขอแสดงความหวังว่าท่านทั้งปวงจะสมัครสมานหันหน้าเข้าหากันปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติด้วยความหวังดังนี้ข้าพเจ้าขอเชิญชวนท่านทั้งหลายตั้งความปรารถนาดีร่วมกันเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองและเพื่อความสุขสวัสดีของประชาราษฎรทั้งมวลพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเสด็จออกมหาสมาคมเนื่องในงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2501
1: ขอขอบคุณท่านดร.ชวีวรรณจันทรัตน์กับช่วงเวลาของการเรียนรู้พระราชดำรัสและพ่อบรมราชวาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ
3: คุณผู้ฟังทุกท่านครับมาถึงช่วงที่2ของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชานะครับช่วงปณิธานความดีเมื่อวานนี้ทางรายการได้นำเสนอเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเรานะครับในหัวข้อพระราชอัจฉริยภาพทางกฎหมายซึ่งเป็นความรู้สึกของนายขวัญแก้ววัชโรไทยรองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษซึ่งได้เขียนถึงในหลวงในหัวข้อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแล้วก็ปิดท้ายช่วงนี้ก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัครของโครงการค่ายวัฒนธรรมยุวทูตนิยมไทยรุ่นที่18นะครับซึ่งก็เป็นวันสุดท้ายก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอวันที่จะจัดกิจกรรมก็คือวันที่5ถึง6กันยายนสำหรับในวันนี้ก็มาฟังเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเราในหัวข้อพระราชอัจฉริยภาพทางกฎหมายกันต่อวันนี้นะครับเป็นความรู้สึกของรองศาสตราจารย์ดร.เสรีวงศ์มุนทานักวิชาการและนักการตลาดซึ่งได้เขียนถึงในหลวงในหัวข้อพระองค์ทรงเป็นครูของแผ่นดินท่านได้เขียนเอาไว้ว่านับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9เสด็จขึ้นครองราชสิ่งที่เราคนไทยทุกคนจดจำได้ก็คือพระกระแสพระราชดำรัสที่บอกว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอันเป็นพระปฐมบรมราชโองการนั่นเองพระราชกรณียกิจของพระองค์นั้นมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตรด้านวิศวกรรมด้านชลประทาน ด้านเศรษฐกิจด้านศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนด้านภาษาและในทุกพระราชกรณียกิจของพระองค์นั้นไม่ใช่เพียงพระราชจริยวัตรที่พระองค์ทรงปฏิบัติเท่านั้นแต่ยังเป็นการพระราชทานความรู้ให้แก่ปวงชนชาวไทยให้มีความรู้และทักษะในการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพถือได้ว่าพระองค์ทรงเป็นครูของแผ่นดินที่พัฒนาการศึกษาของปวงชนชาวไทยในด้านต่างๆทั้งในรูปแบบของพระบรมราโชวาทและในรูปแบบของพระราชกรณียกิจที่เป็นต้นแบบให้คนไทยได้เรียนรู้ซึ่งถือว่าเป็นการศึกษานอกโรงเรียนที่ดีที่สุดนอกจากการเรียนรู้จากพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่เป็นเสมือนการศึกษาจากประสบการณ์จริงแล้วหากใครติดตามอ่านพระบรมราโชวาทที่พระราชทานให้แก่ประสบนิกรในโอกาสต่างๆแล้วก็จะพบว่าทุกกระแสพระราชดำรัสล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพมีคุณธรรมทั้งสิ้นนอกจากพระราชทานความรู้ด้านวิศวกรรมด้านเกษตรกรรมและด้านชลประทานให้กับประสบนิกรแล้วสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงเป็นครูของแผ่นดินอย่างแท้จริงนั้นก็คือเรื่องของการอนุรักษ์ภาษาไทยพระองค์มีพระราชกระแสดำรัสแสดงให้เห็นว่าพระองค์สนพระราชฤทัยและทรงห่วงใยการสูญเสียเอกลักษณ์ของภาษาไทยมีพระราชดำรัสให้คนไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและให้ทุกคนรักและหวงแหนภาษาไทยช่วยกันทำรงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของภาษาไทยไว้เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยต่อไปชั่วลูกชั่วหลานการที่พระองค์ทรงเป็นครูของแผ่นดินเช่นนี้ทำให้ประสบนิกรทั้งหลายต่างเทิดพระเกียรติว่าพระองค์นั้นคือสุดยอดของนักพัฒนาการศึกษาที่ทำให้ประสบนิกรทั้งหลายกลายเป็นนักศึกษานอกโรงเรียนที่ได้เรียนรู้สิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลในการดำรงชีวิตจากพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าคำจะพรรณนาใดๆคุณฟังครับสำหรับเรื่องราวไมค์คิงในวงของเราครับในหัวข้อพระราชอัจฉริยภาพทางกฎหมายซึ่งเป็นความรู้สึกของรองศาสตราจารย์ดร.เสรีวงศ์บุญทานักวิชาการและนักการตลาดที่ได้เขียนถึงในหลวงในหัวข้อพระองค์ทรงเป็นครูของแผ่นดินก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับในความรู้สึกของท่านรองศาสตราจารย์ดร.เสรีวงศ์บุญทาสำหรับในวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็มาติดตามในเรื่องของความรู้สึกของท่านต่อไปปิดท้ายช่วงปณิธานความดีในวันนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงซึ่งได้มีหมายกำหนดการไว้ตั้งแต่วันที่14ถึง19ธันวาคมพุทธศักราช2569ก็คือ6วันโดยเริ่มวันแรกกับวันจันทร์ที่14ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 15:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุมาตรณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันอังคารที่15ธันวาคมนะครับมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยจะออกแบ่งออกเป็น3ช่วงนะครับช่วงแรกนะครับเวลา 7:00 นพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระเมรุมาตรณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยริ้วขบวนที่1 2และ3ช่วงที่2นะครับเวลา 16:30 นหรือว่า 16:30 มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเรียกว่าพระราชพิธีทางการแล้วก็ช่วงที่3นะครับเวลา 22:00 หรือว่า 16:00 มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจริง ต่อมานะครับวันพุธที่16ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.มีพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรและอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารกลับเข้าสู่พระบรมราชวังโดยริ้วขบวนที่4วันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:30 น.พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันศุกร์ที่18ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 10:30 น.พระราชพิธีอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทโดยริ้วขบวนที่5วันเสาร์ที่19ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:30 น.พระราชพิธีบรรจุพระบรมมาราชสรีรังคารโดยอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารจากพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามไปบรรจุณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารโดยริ้วขบวนที่6ก็คือขบวนกองเกียรติยศทหารม้ารักษาพระองค์ในการนี้นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงขึ้นประดิษฐานเคียงข้างพระโกศพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บรรจุพระบรมราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเคียงข้างพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรสพระประธานพระโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและพระพุทธชินสีห์พระประธานพระโบสถวัดบวรนิเวศวิหารสำหรับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบในพิธีก็มีการประชุมแล้วก็มีการสั่งการนะครับในการเตรียมความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงโดยให้กรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับได้ดำเนินการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดและในพื้นที่อำเภอเมืองของแต่ละจังหวัดและพื้นที่ปริมณฑล2แห่งกรมการปกครองนะครับก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทุกอำเภอทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครดำเนินการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่ส่วนกลางของกรุงเทพมหานครทั้งหมดสำหรับขั้นตอนการประดิษฐ์และก็การจัดทำดอกไม้จันทร์นั้นก็ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยรับผิดชอบในการจัดโดยยึดแนวปฏิบัติตามแนวที่สำนักพระราชวังกำหนดทั้ง7แบบแล้วก็เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาตลอดจนจิตอาสาและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนที่จะมาร่วมพิธีรวมถึงจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอแห่งละ1ช่อโดยใช้ดอกไม้จันทร์ประจำโดยใช้ดอกไม้ประจำจังหวัดเป็นต้นแบบแล้วก็ในส่วนของการจัดแสดงมหรสพสมโภชณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทั้ง878แห่งก็ดำเนินการให้จังหวัดและอำเภอนะครับได้พิจารณารูปแบบการแสดงให้สอดคล้องกับส่วนกลางแล้วก็อัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเช่นโขนหนังใหญ่ละครหุ่นกระบอกหรือการแสดงที่เกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์โดยจะเริ่ม ทำการแสดงตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 22:00 นในห้วงเวลาพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนและก็ให้หยุดการแสดงนะครับในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีในส่วนภูมิภาคนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดคุณผู้ฟังครับสำหรับรายการศาสตร์แห่งธรรมประชานะครับในช่วงปณิธานความดีในวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับในสัปดาห์หน้าคุณผู้ฟังก็มาติดตามเรื่องราวมายคิงในหลวงของเรากันต่อซึ่งอยู่ในหัวข้อพระราชอัจฉริยภาพทางกฎหมายแต่จะเป็นความรู้สึกของใครนั้นแล้วก็เนื้อหาจะเกี่ยวกับอะไรก็มาติดตามกันสำหรับในช่วงนี้ก็ไปติดตามช่วงที่3ของรายการได้เลยครับ

0: ในช่วงนี้เป็นช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาจากพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะท่านผู้ฟังคะในโอกาสที่เดือนสิงหาคมศกนี้มีวันสำคัญของชาติคือวันที่12สิงหาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติรายการในช่วงนี้ตลอดเดือนสิงหาคมศกนี้จึงขอนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องทรงอนุรักษ์ฐานทรัพยากรอาหารต่อจากครั้งที่แล้วนะคะในวันนี้ก็ขอนำเสนอตอนแม่น้ำเพิ่มพูนสินในสายน้ำไม่สิ้นสุดก่อนอื่นก็ขอนำเสนอพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2542ขออัญเชิญมาความตอนหนึ่งว่าในแม่น้ำลำคลองพวกเราก็ทิ้งของเสียทิ้งลงไปทำให้ของที่หายากอยู่แล้วคือน้ำจืดก็เสียไปน้ำเน่าแม่น้ำเจ้าพระยาก็เน่าไปเยอะและการเน่าของแม่น้ำเจ้าพระยาก็หมายถึงการสูญเสียสูญสิ้นพันปลาต่างๆไปหลายสายพันธุ์ซึ่งอันนี้น่าตกใจมากเพราะว่าพวกเราก็รับประทานปลาปลาดูจะเป็นอาหารที่ถูกที่สุดสำหรับคนยากคนจนเราก็ปล่อยให้ปลาสูญไปหลายสายพันธุ์แล้วท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงผูกพันกับแม่น้ำมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ด้วยทรงเติบโตที่พระตำหนักริมแม่น้ำเจ้าพระยานอกจากจะทรงคุ้นเคยกับวิถีชีวิตริมแม่น้ำยังทรงรู้จักพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำลำคลองตามธรรมชาติเป็นอย่างดีค่ะเหตุนี้จึงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและพันธุ์สัตว์น้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เป็นอู่น้ำคุณภาพดีสำหรับอุปโภคบริโภคและเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนให้คนไทยอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะดังเช่นโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้มีการฟื้นฟูปลาไทยให้มีจำนวนมากขึ้นขณะเดียวกันก็โปรดให้อนุรักษ์ปลาหายากไว้กระทั่งกรมประมงซึ่งรับสนองพระราชดำริสามารถดำเนินการเพาะเลี้ยงปลาไทยได้เกือบทุกชนิดโดยเฉพาะปลาไทยตามกาบเหเรือชมปลาของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศเจ้าฟ้ากุ้งค่ะเช่นปลานวลจันทร์ปลาคางเบือนปลาตะเพียนทองปลากระแหปลาแก้มช้ำปลาน้ำเงินปลากรายปลาหางไก่ปลาสร้อยปลาเนื้ออ่อนปลาเสือปลาแมลงผู้เป็นต้นค่ะโดยพันธุ์ปลาไทยที่เพาะได้นั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำไปปล่อยในแม่น้ำลำคลองตามธรรมชาติเพื่อคืนความหลากหลายของชนิดปลาสู่แหล่งน้ำซึ่งจะช่วยรักษาสภาพสมดุลตามธรรมชาติและก็ยังเป็นการเพิ่มพูนผลิตผลของปลาในแหล่งน้ำทดแทนสัตว์น้ำที่ถูกทำลายไปค่ะแม้กระทั่งกุ้งกล้ามกรามก็กลับคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอีกครั้งด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎรที่เข้ามารับการฝึกอาชีพหัตถกรรมที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศึกษาการเลี้ยงและเพาะฟักลูกกุ้งกล้ามครามควบคู่ไปกับการเพาะปลูกพืชไร่ด้วยทรงเห็นว่าพืชผลทางการเกษตรนั้นกว่าจะได้ผลต้องใช้เวลานานค่ะเมื่อได้ลูกกุ้งมาก็ทรงรับซื้อไปปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณศูนย์ศิลปาชีพบางไทร หลังจากนั้นกรมประมงก็นำพันกุ้งกล้ามกรามไปปล่อยสมทบอยู่เป็นระยะค่ะเพียง 2-3 ปีหลังจากนั้นก็เริ่มมีกุ้งกล้ามกรามชุกชุมในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณนั้นจนชาวบ้านสามารถจับไปประกอบอาหารและขายได้ราคาแพงชาวบ้านจึงพากันเรียกกุ้งกล้ามกรามนี้ว่ากุ้งสมเด็จแม้แต่ในภาคอีสานซึ่งเคยเป็นแหล่งดินแดนแห้งแล้งกันดารขาดแคลนอาหารสัตว์น้ำก็กลายเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามเป็นอาหารชั้นดีของราษฎรสามารถสร้างรายได้สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับราษฎรชาวอีสานค่ะโดยโรงเพาะฟักลูกกุ้งกล้ามกรามที่เกิดขึ้นครั้งแรกในภาคอีสานนั้นมีที่มาจากพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมประมงนำพันกุ้งกล้ามกรามไปปล่อยในบ่อของราษฎรในโครงการป่ารักน้ำที่อำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครค่ะด้วยทรงทราบว่ากุ้งกล้ามกรามเป็นสัตว์ที่เกิดในน้ำกร่อยและโตในน้ำจืดและทรงให้เหตุผลที่พระราชทานพันกุ้งกล้ามกรามให้ราษฎรชาวอีสานเลี้ยงว่ากุ้งกล้ามกรามเป็นสัตว์น้ำราคาแพงเป็นของดีและเป็นของคนไทยเพราะฉะนั้นชาวบ้านซึ่งเป็นเจ้าของประเทศก็น่าจะมีโอกาสได้รับประทานกุ้งกล้ามกรามด้วยท่านผู้ฟังครับก็ปรากฏว่ากุ้งกล้ามกรามที่พระราชทานให้ชาวบ้านดำเนินการเพาะเลี้ยงสามารถเจริญเติบโตได้ดีดังที่ทรงคาดไว้ค่ะทำให้ต่อมาความต้องการกุ้งกล้ามกรามเพิ่มสูงขึ้นกรมประมงจึงดำเนินการตั้งโรงเพาะฟักกุ้งกล้ามกรามโดยลำเลียงน้ำทะเลเข้าไปในพื้นที่และใช้กระแสน้ำระบบวงจรปิดทำการเพาะเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามจนทุกวันนี้มีโรงเพาะเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามขึ้นในจังหวัดอีสานเช่นขอนแก่นมหาสารคามอุดรธานีเป็นต้นค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่เพียงพระราชทานดำริให้มีการเพาะพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำต่างๆเพื่อให้ประชาชนอิ่มท้องและมีบริโภคอย่างเพียงพอเท่านั้นขณะเดียวกันทรงสนับสนุนให้ประชาชนช่วยกันรักษาแหล่งน้ำซึ่งเป็นฐานทรัพยากรอาหารที่สำคัญเพื่อให้มีความมั่นคงทางอาหารอย่างยืนยาวควบคู่ไปด้วยดังพระราชดำรัสพระราชทานแก่บุคคลทั่วไปเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2550ขออัญเชิญมาความตอนหนึ่งว่าขอให้ช่วยกันรักษาแม่น้ำต่างๆไว้ด้วยและขอให้ช่วยกันประหยัดแหล่งน้ำจืดให้ใช้น้ำจืดอย่างรู้คุณค่า
0: ขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.ชวีวรรณจันทรัตน์หรืออาจารย์หน่อยวิทยากรรับเชิญและนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาในเช้านี้นำเสนอทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมพิมลผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรมควบคุมโรคย้ำกลุ่มเสี่ยงหมั่นดูแลตัวเองหลังมีผู้ติดเชื้อโควิดและไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นสักครู่มาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
8: เสียวฟันน่ะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
5: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำ
4: จาวเรศ
6: กรมควบคุมโรคเตือนโควิดและไข้หวัดใหญ่มาตามนัดช่วงหน้าฝนย้ำกลุ่มเสี่ยง608ดูแลตัวเองหากอาการรุนแรงให้พบแพทย์ทันทีชี้ข่าวปลอมอย่าส่งต่อคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
7: กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคโควิด19ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ว่ายังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลร่วมกับโรคทางเดินหายใจอื่นๆอย่างไข้หวัดใหญ่และเชื้อ RSV โดยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง28สิงหาคมที่ผ่านมาประเทศไทยพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 95,357 รายมีผู้เสียชีวิต14รายโดยคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.01 ส่วนสายพันธุ์หลักที่พบระบาดมากที่สุดในขณะนี้คือสายพันธุ์ NB181คิดเป็นร้อยละ 56.25 ของสายพันธุ์ที่ตรวจพบในปัจจุบันขณะที่ด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคและนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคยืนยันว่ายาและเวชภัณฑ์ในระบบสาธารณสุขไทยมีเพียงพอและขอให้กลุ่มเสี่ยงรวมถึงประชาชนทั่วไปไม่ต้องตื่นตระหนกแต่ให้เน้นย้ำปฏิบัติตามหลักป่วยพักลดใกล้ชิดหากมีอาการป่วยเช่นไอไข้เจ็บคอหรือว่ามีน้ำมูกขอให้พักผ่อนอยู่ที่บ้านหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นและสวมหน้ากากอนามัยหากจะเป็นออกจากบ้านแต่หากมีอาการรุนแรงเช่นหายใจลำบากหอบเหนื่อยหรือว่าแน่นหน้าอกควรรีบไปพบแพทย์ทันทีนอกจากนี้กรมควบคุมโรคยังได้เน้นย้ำถึงประชาชนให้ระมัดระวังการส่งต่อข่าวปลอมบนโซเชียลมีเดียโดยขอให้ติดตามข้อมูลจากช่องทางหลักของกระทรวงสาธารณสุขหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: กระทรวงการคลังย้ำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติให้รีบกดทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางจนถึง31สิงหาคมนี้คุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
8: กระทรวงการคลังแจ้งว่าผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หากตรวจสอบผลพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์จะให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งไม่ว่าจะไม่ผ่านเกณฑ์ใดจะต้องยื่นทบทวนสิทธิ์ทั้งสิ้นโดยดำเนินการได้มี4ช่องทางคือเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารคือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารธอส.ธนาคารอิสลามโดยยื่นได้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้และแก้ไขเอกสารข้อมูลได้จนถึงวันที่20กันยายนประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่ารอใกล้หมดเวลาหากรู้ผลว่าไม่ผ่านรีบกดทบทวนสิทธิ์ไว้ก่อนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งและผ่าพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
9: ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่31ตุลาคม2518
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสักดิ์สิทธิ์
0: จ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
11: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดเดินไม่ได้เท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันเหมือนโดนไฟช็อตอะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราจะต้องหารถเข็นเหมือนเอารถเข็นมายุงตัวพอเดินเนี่ยหลังมันก็จะงอลงเรื่อยๆปวดร้าวลงขาต้องหาที่นั่งพักจนมีความรู้สึกสังเวชตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าการยกของหนักเราจะมีผลกับร่างกายเราเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำไวๆเงินมันก็จะเข้าเยอะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวไงคือมันจะปวดระยะเป็นเวลา 2-3 ปีแต่มันจะปวดขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนได้คือเราโชคดีเรากลับมาเดินได้บางคนเขาผ่านแล้วก็เดินไม่ได้เพราะเราเสียเงินแค่นี้แต่ต่อชีวิตไว้เราไปอีก10ปี15ปีเนี่ยเงินแค่นี้นิดเดียวเอง
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: เหนือค่ะส่วนทางด้านของกรุงเทพมหานครค่ะเมื่อวานนี้มีการไปตรวจวัดสภาพคุณภาพอากาศรอบคลองถมเซ็นเตอร์ค่ะคุณ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะ
0: ยังไม่พบสารพิษนะแล้วก็ย้ำอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของฝุ่น PM2.5 ซึ่งทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะคุณพรพรมณโสมิกิจเศษนะคะท่านก็บอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยโดยสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักอนามัยนะคะยังคงไปตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะรอบศูนย
2: ์ตาทั้งสองมองเจ้าในตอนที่เฮาทั้งสองยังอยู่แต่มือนี้บอกเป็นมือสุดท้ายหรือบอกเวลาล่วงเลยมาฟันฝ่าชีวิตความหวังตั้งโตเมื่อยหรือว่าย่ำท้อก็ยังมีเจ้า
0: พบค่า PM2.5 เนี่ยประมาณ640ถึง800ไมโครกรัม

นะคะแล้วก็หวังว่าจะ

0: รุงเทพมหานครแล้วก็กระทรวงมหาดไทยเป็นสำคัญค่ะเพื่อป้องกันความสับสนและ
1: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
2: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย
3: เปิ

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: หอม
3: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
4: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
5: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
6: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่คนลุกทุ่งร้อยสามโดยอัลบโลนคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าเห็นผลชัดเจนโทร02-857-5119
7: เครื่องมือช่างที่ครบจบคุ้มอยู่หรือเปล่า M-Top แบรนด์สมคำร่ำลือแบรนด์เครื่องมือช่างระดับโลกวางจำหน่ายแล้วกว่า180ประเทศรับประกันสินค้าทุกชนิดวัสดุเกรดยานยนต์คัดสรรสินค้าคุณภาพแบตเตอรี่ทนทานไม่ว่าช่างมืออาชีพหรือซ่อมเองที่บ้าน M-Top ก็เอาอยู่แวะมาลองของจริงได้ที่ M-Top Thailand ถนนเศรษฐกิจ1สมุทรสาครหรือช่องทางออนไลน์ได้ที่ LINE @M-Top Thailand โทรเลย0897125050และ0341121206
1: M-Top แรงสมคำร่ำลือ

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครจัดทีมประเมินผลกระทบด้านสุขภาพภายหลังเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์สักครู่มาติดตามค่ะ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: นี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครจัดทีมประเมินผลกระทบด้านสุขภาพภายหลังเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
9: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวถึงการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้จัดทีมลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินผลกระทบด้านสุขภาพภายหลังเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์โดยทีมแฮชแมทจากสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมประเมินความเสี่ยงจากควันฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อนที่อาจตกค้างในพื้นที่พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันตนเองและแจกหน้ากากอนามัยเพื่อลดการสัมผัสฝุ่นและควันขณะเดียวกันทีมสาธารณสุขฉุกเฉินจากศูนย์บริการสาธารณสุขและเครือข่ายลงพื้นที่ประเมินสุขภาพประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบด้านจิตใจในส่วนมาตรการด้านความปลอดภัยของตลาดทางกทม.ได้ติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยสถานประกอบการต้องมีมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ได้มาตรฐานทั้งถังดับเพลิงและอุปกรณ์ที่จำเป็นรวมถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ายานพาหนะไฟฟ้าจุดชาร์จแบตเตอรี่และระบบพลังงานแสงอาทิตย์กทม.จะทบทวนและยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยให้รัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันเหตุและลดความเสี่ยงในระยะยาวทั้งนี้ทางกทม.ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและพื้นที่มีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับการกลับมาใช้ชีวิตตามปกติปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
2: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
10: คริสติโน่โรนัลโด้ได้ยิงซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุเกสสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นดาวสุพสูงสุดตลอดการของอัลนาเซอร์ทีมดังในศึกซาอุดิโปรลีกเมื่อถึงเวลานี้ด้วยจำนวน104ลูกหลังยิงได้1ประตูในเกมลีกนัดล่าสุดที่เปิดบ้านเฉือนชนะอันดาวอน 2-1 เมื่อคืนวันนี้โดยประตูดังกล่าวนอกจากจะทำให้โรนัลโดสะสมประตูเพิ่มเป็น978ลูกตลอดอาชีพการค้าแข่งในระดับสโมสรและทีมชาติซึ่งเหลืออีกเพียงแค่22ประตูก็จะครบ 1,000 ลูกตามที่นักเตะวัย41ปีตั้งใจเอาไว้ก่อนหน้านี้ผลการแข่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลิเวอร์พูลเสมอนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 2-2 บอร์นมัธเสมอเอเวอร์ตัน 1-1 โควินตี้ซิตี้แพ้เฮาซิตี้ 0-1 ทอตแนมฮอตสเปอร์แพ้นิวคาสเซิลยูไนเต็ด 0-2ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนคู่